0: พุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เข่ามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์ขลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขา ที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเกล้ารัชกาลที่ 5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพ
4: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพนอมาแล้วก็ปิดตายเลย
5: ตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
4: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลประจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
1: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
1: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
5: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
6: จ ุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ฤาษีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

ราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยา ก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกนั้นได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติราโซยะตาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยชุกีติคายุโกภวิวาตนาสีลิสาจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N G C A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลังจากที่รบพุ่งกันมาช้านานทศกัณฐ์ก็นึกได้ว่าท้าวมลีวราชซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของตนนั้นเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์หากสามารถทำให้พระเจ้าปู่กล่าวร้ายเกี่ยวกับพระรามได้พระรามก็คงจะไม่พ้นที่จะต้องภัยพิบัติตามวาจาประกาศิตนั้นคิดแล้วทศกัณฐ์ก็สั่งให้นนยวิคและวายุเวกเดินทางไปอัญเชิญท้าวมลีวราชจากเขายอดฟ้าโดยหวังให้มาว่าความตามแผนที่ตนคิดไว้ท้าวมลีวรู้ว่าทศกัณฐ์ผู้เป็นหลานมีคดีกับพระรามผู้เป็นหลานของท้าวอัชบานสหายรักก็รับที่จะวินิจฉัยความให้ด้วยหวังว่าจะได้ช่วยคลี่คลายคดีและจะได้คบหากันต่อไปได้ในภายภาคหน้าเมื่อมาถึงกรุงลงกาท้าวมลีวราชก็ให้หยุดกันอยู่แต่ภายนอกแล้วเชิญเหล่าเทพยดาและพระอินทร์มาร่วมตัดสินคดีความและร่วมเป็นพยานด้วยทศกัณฐ์จึงต้องออกมาเข้าเฝ้าท้าวมลีวราชนอกเมืองโดยหยุดรถแก้วฟ้าไว้ทางด้านซ้ายของพระเจ้าปู่จากนั้นก็เริ่มเล่าเรื่องว่าตนไปเที่ยวป่าได้พบนางหนึ่งนามว่าสีดาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสามีตนจึงรับมาอยู่ณสวนขวัญต่อมามีมนุษย์สองคนชื่อรามลักคุมทหารลิงจองถนนเข้ามาอ้างว่าเป็นผัวสีดาแล้วทุกวันนี้ตนก็ยังรบกันอยู่ท้าวมลีวราชจึงให้พระวิษณุกรรมไปเชิญพระรามมาพระรามมาแล้วนั่งอยู่ทางเบื้องขวาแล้วเล่าเรื่องของตนให้ฟังตามจริงจากนั้นพระรามก็ให้หนุมานคุมพลไปเชิญนางสีดาสีดามาแล้วก็นั่งอยู่เฉพาะพระพักเล่าความตามจริงตรงตามที่พระรามเล่าให้ฟังไว้ก่อนหน้าแล้วท้าวมลีวราชสั่งทศกัณฐ์ให้คืนสีดาแก่พระรามแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมทำตามท้าวมลีวราชโกรธจึงแช่งทศกัณฐ์ให้ตายด้วยอาวุธของพระราม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าป๋า
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้านตังก้าน้าป้าโอป้าเบรนกาก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถา

0: าบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
1: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ป้าก็ท่องคาถาไปป้าปะตังกานาตาอบป้าเวรานิกากา
1: ป้าปะตังกานาตาอบป้าเวรานิกากา
0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ป้าปะตังกานาตาอบป้าเวรานิกา
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
1: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
1: ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะ
7: ย้าย
8: เยอะ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว

0: จ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: เอ๊ะอะไรเนี่ย
4: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
5: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
6: บ๊ายบาย
7: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วัดขุนเมืองใจพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าวัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพระมหาเจดีย์ของวัดขุนเมืองใจนี้ยังเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่งด้วยจากลักษณะของเจดีย์ประธานของวัดซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ฐานแต่ละด้านแบ่งช่องเป็นระยะประดับด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบอู่ทองทำให้แต่เดิมนักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่จากการศึกษาด้านโบราณคดีในระยะต่อมาพบว่าเจดีย์องค์นี้สร้างครอบทับเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางทำให้เชื่อได้ว่าเจดีย์องค์นี้คงไม่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นแน่วัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระอุโบสถขนาดเล็กอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานส่วนวิหารซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายขนาบอยู่ทั้งสองข้างตลอดแนวทางด้านทิศเหนือของวัดนอกกำแพงแก้วมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีฐานชุกชีอยู่ทางด้านท้ายที่ผนังอาคารด้านล่างเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปโค้งแหลมอาคารดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตำหนักกำมะเหลียนที่วัดกุดีดาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและนิยมสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you.
1: Okay.
0: Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: วัดมหาธาตุตั้งอยู่ณกลางเมืองสุโขทัยในฐานะพระอารามหลวงประจำราชธานีแห่งนี้และยังเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามอาทิเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดบัวตูมที่แสดงถึงเอกของศิลปะสุโขทัยแท้ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเชกเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความงดงามมีพระพักอ่อนหวานพระวรกายสมบูรณ์ได้สัดส่วนประดิษฐานอยู่ทั่วทุกบริเวณภายในวัดมหาธาตุยังเจดีย์รูปทรงต่างๆเรียงรายอีกกว่า200องค์ร่องรอยโบราณสถานมากมายไปภายในวัดมหาธาตุสะท้อนคติความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมั่นคงและยาวนานนับตั้งแต่แรกสร้างราชธานีสุโขทัยจวบจนเข้าสู่ราชธานีรุ่นต่อมา

0: านห้องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยทำให้มีการบูรณะบ่อยๆจนมีเจดีย์ถึง200 องค์
1: โอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณ

0: ที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรณ์ล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ

0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังชานมไข่มุกแน
0: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
0: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
0: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
3: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงไรง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าใ

0: บนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
3: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
3: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
4: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
4: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
4: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
3: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
4: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
4: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
3: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
4: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
3: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
5: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
4: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
5: ้ดีจังเลยครับ
4: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟัง

0: ปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้แล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก

วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมหน้าโรง

0: เรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
1: สักครู่ค่ะอังลูยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
2: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
1: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
3: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
1: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
3: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
1: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
2: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
1: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
2: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ

0: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
0: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลย
3: ครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
4: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
2: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
0: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
4: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
0: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
4: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
3: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
4: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: สนุกมากๆเลยค่ะ
0: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆ วิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราต้องมีการทบทวนใช่ไหมคะลืมหรือยังคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องอะไร
3: สัมพ
2: ัน
3: ธ์ของส
2: ิ่
3: งม
2: ี
3: ช
2: ีวิตถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในแหล่งที่อยู่1นะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปภาพค่ะนะคะเรามาช่วยคุณครูดูรูปภาพนี้หน่อยนะคะว่าในรูปภาพนี้นะคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตในภาพมีอะไรบ้าง
1: นกค
2: ่
1: ะหนอน
2: มีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
2: ้ดอกไม้พืชหญ้าสิ่งมีชีวิตในภาพที่ตอบมาถูกต้องค่ะมีนกมีหนอนต้นหญ้าดอกไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆนะคะขึ้นอยู่ข้างๆอีกนะคะนั่นคือสิ่งมีชีวิตในภาพนี้ค่ะว่าแต่นักเรียนคะพอจะมองออกไหมเอ่ยว่าแหล่งที่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยน่าจะเป็นที่ใดที่ใดคะน่าจะเป็นที่ไหน
1: ท
2: ุ่งหญ้าเยี่ยมค่ะนะคะเป็นทุ่งหญ้าเนาะนะคะท่านนักเรียนลองดูสิคะลองช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอ๊นกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรอันดับแรกดูก่อนว่านกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่มีหรือไม่
1: ม
2: ีแล้วถ้ามีอย่างไรเอ่ยมียังไงคะ
3: ก
2: ิน
3: ส
2: ิ่
3: งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารค่ะ
2: กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารค่ะเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะตอบเร็วตอบเร็วมั่นใจและถูกด้วยนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและสิ่งมีชีวิตนั้นที่เขากินคืออะไรคะ
1: ปลา
2: ปลาเหรอลูกอะไรคะอะไรเดี๋ยวปลาปลาไหมปลาไม่เอ่ยเดี๋ยวช่วยครูมองหน่อยค่ะกินอะไรคะกินหนอนนะคะดังนั้นนกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือนกกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองนะคะแล้วในแหล่งที่อยู่นี้ค่ะนกมีบทบาทเป็นอะไร

0: ลบาทเป็นอะไรคะได้ลงมาดูกันนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้หรือไม่นักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้ไหมคะ
1: ม
0: ีอะไรอ่ะกินนกได้อะไร
1: แมว
0: แมวเหรอแมวแมวอย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวลองมาหาคำตอบนะคะจากกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารในแหล่งที่อยู่1ค่ะนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมเราก็จะอยู่ในใบงานของเรานะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะอยู่ในหน้าที่4ค่ะเห็นหน้าที่4นักเรียนเปิดได้เลยนะคะทำจริงแล้วในตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีกี่ข้อลูกตอนที่จะมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อแต่ในชั่วโมงนี้เราจะทำแค่เพียง3ข้อนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปทีละข้อนะคะแล้วเรามาคุยกันทีละข้อนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ให้นักเรียนอ่านข้อ1ค่ะพร้อมๆกันอ่านข้อ1ออกเสียงพร้อมๆกันค่ะอ่านดังๆ

0: เอาละเมื่ออ่านแล้วนะคะพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนต้องวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากไหนคะจากอะไรจากอะไรคะ
1: จาก
0: สื่อถูกต้องค่ะจากสื่อที่แต่ละกลุ่มนั้นสร้างขึ้นมาในตอนที่1นะคะเตรียมกันมาไหมคะวันนี้เตรียมมาไหมคะสื่อที่เราทำในตอนที่1เตรียมมาไหมคะเยี่ยมค่ะนะคะปลายทางก็เตรียมมาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนเราจะวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่แต่ละกลุ่มสร้างขึ้นอย่างไรเราจะวิเคราะห์อย่างไรเรามีสื่อและนักเรียนสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องวิเคราะห์ยังไงอ่ะวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะจากข้อมูลในสื่อที่แต่ละกลุ่มเนี่ยสร้างขึ้นในตอนที่1นะคะซึ่งนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารและมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้อีกหรือไม่อย่างไรโดยใช้ใบงานประกอบการวิเคราะห์นะคะยกตัวอย่างเช่นม้าลายกินหญ้าใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่กินม้าลายไหมคะมีหรือไม่มีมีแล้วเราก็ต้องดูว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินม้าลายและสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะคืออะไรนะคะนั่นคือความสัมพันธ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องดูสื่อที่นักเรียนนั้นได้สร้างขึ้นมาด้วยว่าของเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์การกินกันแบบไหนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะเสียงดังค่ะ

0: นักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยในด้านการกินกันเป็นอาหารแล้วต้องระบุอะไรด้วย
1: บทบาทหน
0: ้
1: าที
0: ่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้านเยี่ยมค่ะในด้านการกินการเป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนจะได้รับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเรียนก็ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารอย่างไรแล้วอ่านแล้วนักเรียนลองสังเกตดูว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการเขียนอย่างไรเพื่อสื่อให้เข้าใจนะคะในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาล่ะตรงนั้นก็คือกิจกรรมของเรานั่นเองซึ่งนักเรียนทำกิจกรรมก็จะต้องบันทึกลงไปในใบงานหน้าที่8ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอ๊ะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูนะคะใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวลงมาดูค่ะนะคะตัวอย่างว่าทำอย่างไรตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาทางหน้าจอก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำเองแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะซึ่งจะมีการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วก็จะมีตารางการวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในช่องแรกเขาจะมีชื่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่ชื่อสิ่งมีชีวิตเข้าไปซึ่งตรงนี้นักเรียนก็ต้องไปดูในสื่อที่นักเรียนนั้นสร้างมานะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เราทำลงไปในสื่อที่เพื่อนๆช่วยกันทำเนี่ยมีอะไรบ้างการกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแล้วก็มีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินการถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นชื่อของสิ่งมีชีวิตที่มากินนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นหญ้ากินหรือไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นคะหญ้า
1: ไม
0: ่
1: ก
0: ิน ถ้าไม่กินนักเรียนต้องทำยังไงทำไงเครื่องหมายขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ไม่กินนะคะไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นจะมีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินไหมมีหรือไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นนี่ใช่ป่ะนะคะแต่ว่าหญ้าเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะถูกกินแล้วทำยังไงถ้าถูกกินขีดเครื่องหมายถูกลงไปที่ถูกกินสิ่งมีชีวิตอะไรคะที่มากินหญ้า
1: ม
0: ้าลายนะคะถูกต้องนั่นเลยก็เขียนไปม้าลายยากไหมคะไม่ยากต่อไปยกตัวอย่างอีกนะคะเช่นม้าลายค่ะม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
1: ก
0: ินนะแสดงว่าทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กินนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินล่ะเขากินอะไรกินหญ้าแล้วเด็กก็ทำยังไงก็เขียนหญ้าลงไปแล้วม้าลายเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะไหมคะถูกกินนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปว่าถูกกินชื่อสิ่งมีชีวิตที่เขามากินม้าลายคือ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: นะคะได้ไหมได้นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมก็คือวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่สร้างขึ้นบันทึกลงไปในใบงานนะคะแล้วก็นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานในหน้าที่8แล้วก็ให้คุณครูนะคะช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วอันดับแรกเอาสื่อขึ้นมาไว้บนโต๊ะเลยค่ะที่นักเรียนต้องดูสื่อที่เรียนสร้างขึ้นนะคะอยู่ไหนคะลูกในตอนที่1อยู่ไหนคะได้นำมาไหมนั่นแหละค่ะถูกต้องเอาขึ้นมาเลยค่ะของกลุ่มที่1ใช่นะคะแล้วก็มาดูค่ะคุยกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยยังคะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วไหนลองให้นักเรียนนั้นนำเสนอในสิ่งที่เรียนได้เขียนลงไปหน่อยนะคะให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาวิธีการนำเสนอนะคะเช่นหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งข้อความข้างบนตรงหัวตารางค่ะนักเรียนสามารถนำมาประกอบในการนำเสนอได้นะคะหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือม้าลายอ่ะต่อไปม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ม้าลายกินก็คือหญ้าแต่ม้าลายถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือสิงโตอภิปรายแบบนี้นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นได้ซ้อมในการนำเสนอวันนี้เลือกมาหนึ่งคนที่ไม่ซ้ำกันนะคะที่นำเสนอในชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่นำเสนอชั่วโมงที่ผ่านมาหรือใครที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยคนนั้นต้องนำเสนอนะคะโดยเพื่อนๆช่วยกันอย่าทิ้งเพื่อนนะให้ช่วยกันค่ะช่วยกันซ้อมให้เพื่อนนั้นมีความมั่นใจแล้วก็นำเสนอฝึกความการกล้าแสดงออกนะคะให้เวลาค่ะสัก1 นาทีให้เวลา1 นาทีให้เวลาซ้อม1 นาทีค่ะ

0: พร้อมนะพร้อมนะคะถ้าเพื่อนติดขัดเพื่อนนำเสนอและติดขัดเพื่อนๆในกลุ่มต้องทำไมกันคะช่วยนะคะช่วยนะคะให้เขาได้ความมั่นใจอุ่นใจอ้าวพร้อมเอากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่ากลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะลูกเพื่อนๆคนอื่นช่วยฟังด้วยนะคะช่วยฟังด้วยช่วยครูฟังหน่อยว่าเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่า
1: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหาร
0: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารอันจากที่เราได้ชมวิดีโอทัดไปใช่ไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะเรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่อย่างเดียวกันเพราะลูกอย่างเดียวอย่างเดียวต่อไปกลุ่มที่2ค่ะยกตัวอย่างมาแค่1ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแค่ความสัมพันธ์เดียวก่อนได้ค่ะ
2: สิ่งโตกินม้าลายเป็นอาหารและสิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิ่งโตกินม้าลายเป็นอาหารและอะไรต่อนะคะ
2: สิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิงโตถูกกินโดยเสือดาวถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือจะไม่เอาซ้ำสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะนะพยายามฟังนะเพื่อนตอบอะไรไปพยายามไม่ซ้ำนะลูกต่อไปกลุ่ม3ค่ะลูกปัดกลุ่มที่3

0: ม้าลายกินหญ้าค่ะถูกกินโดยสิงโตค่ะ
1: ใครถูกกินคะ
0: ม้าลายค่ะ
1: ถูกกินโดยสิงโตเนาะนะคะอ่ะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนะลูก
2: จระเข้กินสิงโตเป็นอาหารครับ
1: ครับ
2: จระเข้ไม่ถูกอะไรกินครับ
1: จระเข้ไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารใช่ไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
3: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารค่ะเมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะได้เอาปรบมือกับเพื่อนทุกคนที่นำเสนอค่ะเยี่ยมวันนี้แค่กล้าก็เก่งแล้วนะคะเก่งแล้วเยี่ยมนะคะอ่ะที่เหลือก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะม้าลายกินหญ้านะคะสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตนั้นสิ่งมีชีวิตค่ะเขาจะมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินการเป็นอาหารนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารถ้าเกิดว่าคุณครูถามว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตมีกี่บทบาทอะไรบ้างพอมองออกไหมคะมีกี่บทบาทคิดว่ามีกี่บทบาทปลายทางตอบด้วยนะคะคิดว่ามีกี่บทบาทคะ
4: 3
1: บทบาทไหนใครว่า1บทบาทยกมือใครว่า2บทบาทใครว่า3บทบาทใครว่ามากกว่านั้น3บทบาทนี่คืออะไรอะคะลูกไหนครจะตอบได้บ้าง3บทบาทอะไรคะตามความเข้าใจของนักเรียน3บทบาทคืออะไรกล้องอ่ะกล้องน้องกล้องจับไมค์ลูกที่หนูเข้าใจ3บทบาทอะไรคะ
5: การกินกันเป็นอาหาร
1: ค่ะมีอะไรบ้าง
5: อยู่พึ่งซึ่งกันและกัน
1: อะไรนะคะ
5: อยู่พึ่งซึ่งกันและกัน
1: อยู่พึ่งซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคิดว่าบทบาทน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะแล้วสามยังไงหรือแล้วอีกหนึ่งอย่างอ่ะหนึ่งอย่างคืออะไรอีกหนึ่งอย่างคืออะไร
5: เป็นที่หลบภัย
1: อ๋อเป็นที่หลบภัยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นลูกปัดยกมือแล้วส่งไมค์ให้ลูกปัดค่ะลูกลูกปัดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาตามความเข้าใจของหนูค่ะ
0: บทบาทที่1เป็นบทบาทที่เป็นเหมือนผู้สร้างอาหารค่ะเป็นบทบาทที่ต่ำที่สุดค่ะให้สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่2เป็นบทบาทที่กินหญ้าค่ะแต่ก็สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่3คือบทบาทที่สัตว์นักล่าค่ะที่มากินสัตว์ที่กินหญ้าอีกทีค่ะ
1: ตอบมีเหตุมีผลนะคะเอาประเมินทั้ง2คนค่ะที่จับไมค์ตอบนะคะไม่เป็นไรช่วยกันอ่ะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะมีด้วยกัน2บทบาทค่ะก็คือผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเลยก็อาจจะจัดเป็นผู้ผลิตได้ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตรงนี้เด็กเรียนจะรู้รายละเอียดว่าผู้ผลิตอะคืออะไรและผู้บริโภคเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้จากบัตรบทบาทของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะนั้นตรงก่อนที่จะไปบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนค่ะในหน้าที่9ค่ะลูกเดี๋ยวมาดูว่าเขาถามอะไรนักเรียนเปิดใบงานหน้าที่9ค่ะเขาถามนักเรียนว่าลักษณะของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่ที่เรียนได้ทำมาที่บันทึกลงไปเขามีลักษณะการกินเป็นยังไงอ่ะการกินเป็นยังไงม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตมีลักษณะการกินเป็นยังไงคะเป็นอะไรเป็นความสัมพันธ์นั่นสิเป็นแบบไหนอ่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆค่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆเช่นอะไรเช่นม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายแล้วก็จระเข้กินสิงโตอันนี้เขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะแต่ว่าในสื่อของนักเรียนน่ะสื่อของนักเรียนน่ะ นักเรียนอาจจะเขียนจบแค่ตรงที่เป็นม้าลายกินหญ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับบางกลุ่มใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจะเขียนแค่ว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆหรือถ้านักเรียนดูว่าเอ๊ะในสื่อของนักเรียนเนี่ยนะคะมีการเขียนสัมพันธ์กันนักเรียนก็สามารถเขียนลงต่อมาได้ลักษณะเหมือนตัวอย่างอันนี้ค่ะตรงส่วนนี้คุณครูผ่านได้ไหมคะตรงที่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยต้องเอาในสื่อของนักเรียนมาเขียนนะนะคะผ่านได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูว่าในสื่อที่นักเรียนนั้นได้ทำมานะคะมีลักษณะการกินกันเป็นอาหารเนี่ยนะคะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้ค่ะนะคะแล้วก็บันทึกลงไปครูไปต่อนะคะข้อที่2บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ด้านการกินกับอาหารมีกี่บทบาท
4: 2บทบาท
1: 2บทบาทได้แก่อะไรเอ่ย
4: ผู้ผลิตและผู้บริโภค
1: เยี่ยมได้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในข้อที่2นี่คือการร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นมากินอีกเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะจริงๆแล้วจากการที่เราชมบดีทัศน์เนี่ยถ้าเกิดระยะเวลานานกว่านั้นเราอาจจะเห็นก็ได้เนาะอย่างเช่นเมียแคทกินแมงป่องใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าวิดีทัศน์ถ้าเราชมนานมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเมียแคทก็ได้ใช่ไหมนะผ่านไหมคะผ่านนะคะต่อไปค่ะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนนั้นสืบค้นเพิ่มเติมนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างแต่ละบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเขามีลักษณะอย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรและที่สำคัญค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิธีการสื่อในการเขียนออกมาวิธีการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในด้านของการกินอาหารเนี่ยเขาเขียนสื่อออกมาอย่างไรเขาใช้วิธีการใดในการสื่อออกมาให้เราอ่านแล้วมีความเข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้านักของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีไว้ที่กลุ่มแล้วนักเรียนเห็นไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางเรียนปลายทางถ้าเตรียมมาแล้วก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรได้เลย1กลุ่มจะได้ทั้งหมดเนี่ย4บทบาทนะคะ4บทบาทซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี่ย1คนจะต้องอ่านให้ครบเลยนะคะทั้ง4บทบาทเนาะแล้วก็แบ่งหมุนเวียนกันไปนะคะมาดูค่ะมีบทบาทอะไรบ้างที่นักเรียนได้ไปมีบทบาทผู้ผลิตค่ะบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชและสัตว์บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคสัตว์นะคะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ไปนั่นเองนะคะเอาละตรงนี้พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้เวลาในการที่จะค้นเพิ่มเติมนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะนักเรียนทำกิจกรรมก็คือสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นให้เรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะแจกบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมืออ่านกันได้เลยค่ะ

0: ร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะเอากันค่ะอภิปรายการทำกิจกรรมนะคะอ่านแล้วลงมาคุยกันนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตคืออะไรคือตอบพร้อมๆกันคือดอกไม้ดอกไม้ก็คืออะไรคะพืชนั่นเองนอกจากพืชมีอะไรอีกอ่านเจอไหมสาหร่ายแล้วก็มีพวกแบคทีเรียบางชนิดนะคะซึ่งพืช นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยว่าแต่ผู้ผลิตมีบทบาทเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นยังไงคะผู้ผลิตเขาถึงจัดว่าพืชเป็นผู้ผลิต
1: สร้างอาหารเองได้
0: เก่งมากค่ะสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วทำไมอีกอ่ะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเยี่ยมนะคะเขาถึงจัดว่าเป็นผู้บริโภคอย่างตัวเราอ่ะตัวนักเรียนอ่ะจัดเป็นมีบทบาทเป็นอะไรคะมีใครตอบว่าเป็นผู้ผลิตไหมไม่มีนะเราสังเคราะห์แสงไม่ได้เนาะนะคะเอานะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนะคะได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างอ่ะได้แก่ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และนั่นก็คือเขาแบ่งเป็นว่าผู้บริโภคคือมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเดี๋ยวมาดูผู้บริโภคพืชกันก่อนได้แก่อะไรบ้างคะผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชมีลักษณะได้อะไร
1: เป็นส
0: ั
1: ตว
0: ์คือสิ่งที่ทำไมคะกินอะไรเป็นอาหารน่ะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารเช่นอะไรคะที่กินพืชเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารแกะแพะยีราฟวัวกระบือกวางใช่ไหมคะกระต่ายเงี้ยเป็นต้นเนาะต่อไปผู้สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ล่ะคะได้แก่อะไรบ้างสิงโตกินมะลายเสือดาวกินสิงโตสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสัตว์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะสร้างอาหารเองไม่ได้เขาถึงกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองต่อไปสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่มนุษย์ใช่มีอะไรอีกคะ

0: สุนัขเมื่อสักครู่เรียนตอบคุณครูถามว่ากินข้าวได้ไหมข้าวก็จัดเป็นพืชใช่ไหมคะก็กินได้นะคะ
1: แมว
0: อ่ะแมวก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะไม่ได้สร้างอาหารเองไม่ได้จึงอะไรคะสร้างอาหารเองไม่ได้จึงกินได้จึงจัดเป็นผู้บริโภคและกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะคะมะลายกินหญ้าสิงโตกินมะลายก็จะมีเสือดาวมากินสิงโตนะคะยกตัวอย่างมานี้นะคะก็คือมีความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งสามารถเขียนได้ให้อยู่ในรูปของอะไรของอ่านมาแล้วบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของอะไรของอะไรคะเก่งมากค่ะของโซ่อาหารนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนมีวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เข้าใจยังไงกับความสัมพันธ์ด้านการกินของสิ่งมีชีวิตเขามีวิธีการเขียนยังไงคะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อะไรอ่านเจอไหมมีทุกบทบาทเลยเจอไม่เจอใครเจอบ้างมีอะไรอ่ะใช้อะไรใช้ลูกศรโดยนะคะให้หัวลูกศรหันไปทางไหนคะ
2: หันไปท
0: างไหนหันไปทางไหนไปทางไหนคะ
2: ขวา
0: ขวานี่คือยังไงคือผู้บริโภคส่วนหางลูกศรหันไปทาง
2: ผ
0: ู้ถูกบริโภคนั่นเองอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือไม่แต่แน่นอนถ้าหางลูกศรหันไปทางไหนคือสิ่งมีชีวิตนั้นคือเป็นผู้ถูกบริโภคนะคะเอาละค่ะหนอนกินหญ้าเราจะเขียนยังไงดีคะหนอนกินหญ้า
3: หนอนกินหญ้า
0: หนอนกินหญ้าสิ่งมีชีวิตก็คือหญ้าแล้วก็เราใช้อะไรคะสื่อเพื่อจะให้อ่านได้ง่ายหรือเข้าใจง่ายเราใช้ลูกศรดังนั้นสิ่งมีชีวิตใดกินหญ้าคะ
2: หน
0: อนอ่ะเขียนลักษณะแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมนะคะหนอนกินหญ้าต่อไปอยู่วันดีคืนดีมีไก่มากินหนอนอีกจะเขียนยังไงดีโซ่อาหารเขียนลูกศรถูกต้องหัวลูกศรหันไปทางผู้บริโภคสิ่งมีชีวิตใดมากินหนอนน่ะ
2: ไก่
0: เราจะเขียนลักษณะไปแบบนี้นะคะโดยหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตจะอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่1ก็คือหนอนลำดับที่2ก็คือไก่ก็จะเขียนมานะคะทางด้านขวามือนะคะเอาละค่ะตรงนี้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองนิดนึงค่ะในหน้า11เดี๋ยวตรงส่วนนี้จะเข้าใจมากขึ้นในชั่วโมงต่อไปเราจะคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาร่วมกันอภิปรายก่อนข้อที่7ค่ะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยระบุบทบาทของสิ่งมีชีวิตได้ระดับที่ฉันทำได้ดีไหมดีหรือไม่ดีพอใช้หรือปรับปรุงสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรสามารถเขียนลงไปได้ค่ะไหนวันนี้ใครทำได้ดียกมือพอใช้ปรับปรุงนี่ไหมคะวันนี้ไม่มีปรับปรุงพอใช้ต่อไปก็ทำให้ดีขึ้นดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะคะผ่านเนาะสรุปบทเรียนวันนี้ลองบอกสิคะรู้อะไรบ้างวันนี้เรียนมา1ชั่วโมงรู้อะไรบ้างคะ
4: ผู้บริโภคและผู้ผล
0: ิ
4: ต
0: นักเรียนรู้ว่าผู้บริโภคผู้ผลิตรู้บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตรู้อะไรอีกทราบอะไรอีกลูก
4: ความส
0: ั
4: มพ
0: ัน
4: ธ
0: ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วมีคำหนึ่งคำที่เพิ่มขึ้นมาคือคำว่าอะไรโซ่อาหารเขาใช้วิธีการเขียนโดยใช้อะไรคะเป็นสัญลักษณ์เพื่อง่ายสื่อสารได้ง่ายและเข้าใจง่ขึ้นคือลูกศรหัวลูกศรหันไปทางไหนผู้บริโภคหางลูกศรผู้ถูกบริโภคนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวผู้ผลิตถูกไหมหนูตอบถูกค่ะแต่ว่ายังมีสิ่งอื่นอีกนะคะต่อไปอ่านพร้อมๆกันค่ะ

0: นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ที่ ltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเพื่อทำให้เรานั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับต้นทางนะคะก็อย่าลืมส่งสื่อที่เรานั้นได้สร้างขึ้นมานะคะสร้างไว้นะคะแล้วก็ส่งไปฝึกหัดกับคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดท
0: ำ
1: ความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน่ะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหม
2: อยาก
1: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
2: ไป
1: งั้นไปเลยป่ะ
2: ไป
1: และนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหาร
3: แล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะ
1: เจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บนึงนะ
3: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
3: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ตรงนู้น
3: อ๋องั้นไปไปรับตาลองงั้น
1: ไป
4: นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
4: ถูกต้องแล้ว AJ เพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
4: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
4: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นนะ
1: โอ้โห สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึ๊กเลยครับ
4: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
3: และใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ย
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับและก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะมีชื่อว่าคิดก่อนพูดก่อนที่เราจะพูดอะไรเราจะต้องคิดก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะ1คนค่ะแค่มารับเอกสารลูกนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมทำกิจกรรมเหมือนกับคุณครูนะคะหากไม่มีเอกสารสามารถดูได้บนหน้าจอค่ะมารับเอกสารได้เลยค่ะเป็นการสุ่มนะคะใครเข้าแถวได้ก่อนก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะลูกค่ะแผ่นเดียวนะเด็กๆ ดูนะคะในนี้จะเป็นกิจกรรมคิดก่อนพูดยังไม่ต้องทำอะไรก่อนนะลูกเด็กๆยังไม่ต้องทำอะไรก่อนนะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทั้งหมด2สถานการณ์ด้วยกันลองเปิดดูสิคะว่าได้สถานการณ์ใดบ้างสถานการณ์ที่1เขาถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะบอกให้เพื่อนรู้ว่าเขาลืมรูดซิปกางเกงโดยไม่ให้เขารู้สึกอับอายอันนี้เป็นสถานการณ์ที่1นะคะส่วนสถานการณ์ที่2เรามาดูกันเลยค่ะสถานการณ์ที่2ทำอย่างไรเพื่อที่จะบอกให้เพื่อนรู้ว่าเขามีเศษอาหารติดฟันโดยไม่ให้เขาอายนักเรียนเห็นกระดาษด้านหลังที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนระดมความคิดช่วยกันเขียนแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมีวิธีการพูดหรือพูดอย่างไรให้เพื่อนไม่รู้สึกอับอายลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากสถานการณ์ที่คุณครูได้กำหนดให้2สถานการณ์ด้วยกันนักเรียนอย่าลืมส่งตัวแทนออกมานำเสนอด้วยนะคะว่าแต่ละสถานการณ์เรามีวิธีการพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนนั้นรู้สึกอายนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยลูกออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเร็วๆลูกถือไมค์มาด้วยค่ะถือไมค์มาด้วยใครพูดก่อนได้เปรียบนะใครพูดก่อนได้เปรียบนะหนึ่งสองสามสี่มีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่ยังไม่ได้ออกมาเอ๊มีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกมานะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วค่ะเด็กๆแค่ออกมายืนหน้าชั้นเรียนค่ะเราจะแสดงถึงความกล้าแสดงออกนะลูกเร็วใครก็ได้เร็ว
1: ได้ทำคนได้ไ
0: หมอะไรได้ค่ะคุณทวดอนุญาตให้มาสองคนนะคะอ่ะปะหยิบไมค์ไปด้วยลูกมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะที่เพื่อนๆมีความกล้าแสดงออกนะลูกใจเย็นๆค่ะมาดูเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยนะคะคนแรกเนี่ยอันไหนเป็นสถานการณ์ที่1อยู่ไหนบ้างเอ่ยสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1แกมาอยู่ฝั่งนี้ใครสถานการณ์ที่2ขยับไปเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่1เนี่ยมีวิธีแก้อย่างไรบ้างพร้อมมั้ยคะ
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องอายลูกไม่ต้องอายเพื่อนลืมรูดซิปกางเกงแค่นี้ไม่ต้องอายค่ะไหนหนูลองบอกเพื่อนดูสิคะมีวิธีการบอกอย่างไรบ้างลูก
2: กระซิบให้เพื่อนรู้ค่ะ
0: กระซิบให้เพื่อนรู้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: ส่งสายตาค่ะ
0: ส่งสายตาส่งสายตายังไง ส่งสายตาเนาะว่าแบบดูหน่อยนะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกลูก
2: มีเดินไปบอกใกล้ๆค่ะ
0: อ๋อเดินไปกระซิบบอกใกล้ๆบอกว่า
3: เธอลืมรูดซิปกางเกง
0: บอกว่าเธอลืมรูดซิปกางเกงอ่ะเก่งมากลูกบายต่อไปค่ะต่อไปค่ะ
4: เอาเสื้อปิดให้เพื่อนแล้วค่อยบอกครับ
0: เอาเสื้อปิดให้เพื่อนแล้วค่อยบอกโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมเลยต่อไปอะไรคะ
4: สะกิดบอกเพื่อนครับ
0: สะกิดบอกเพื่อนบอกว่ายังไงอ่ะ
5: บอกว่าเอ็งลืมรูดซิปครับ
0: บอกว่าอะไรนะ
5: เธอลืมรูดซิปครับ
0: เธอลืมรูดซิปต่อไปอะไรคะ
4: กระซิบบอกเพื่อนที่ลืมรูดซิปครับ
0: กระซิบบอกเพื่อนนะคะโอเคค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปสถานการณ์ที่หนึ่งมาคุณครูช่วยถือลูก
6: บอกเพื่อนว่าลองไปส่องในห้องน้ำดูครับ
0: ลองเพื่อนบอกว่าให้ไปส่องในห้องน้ำดูเธอไปส่องในห้องน้ำดูหน่อยไหมก็เป็นวิธีการที่ดี เป็นการชวนเพื่อนเข้าห้องน้ำเพื่อนก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันเข้าห้องน้ำด้วยดีกว่าคืออ้าวฉันลืมรูดซิปนี่ก็จะได้รูดขึ้นต่อไปลูก
6: กระซิบบอกเพื่อนครับ
0: กระซิบบอกเพื่อนแล้วก็อะไรต่อคะ
6: เอาตัวไปบังแล้วก็บอกครับ
0: เอาตัวไปบังแล้วก็บอกอย่างเช่นคุณครูลืมรูดซิปหนูจะเอาตัวมาบังครูยังไงลูกหนูก็เอาตัวมาบังอย่างนี้สิมาแล้วก็บอกครูหน่อยบอกครูสิ
5: ลืมรูดซิป
0: เก่งมากค่ะนักเรียนกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะปรบมือให้สถานการณ์ที่หนึ่งค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งถ้าเพื่อนทำอย่างนี้กับนักเรียนนักเรียนจะรู้สึกอับอายไหมลูกไม่อายใช่ไหมคะแต่ถ้าตะโกนว่าเธอลืมรูดซิปเป็นยังไงอายเลยใช่ไหมต่อมาค่ะสถานการณ์ที่สองเขาถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะบอกเพื่อนนะคะรู้ว่าเขามีเศษอาหารติดฟันโดยไม่ให้เขาอายมีสองกลุ่มด้วยกันในลองบอกครูสิคะ
6: ชวนเพื่อนส่งกระจกแล้วให้ยิ้มหลังจากนั้นบอกน่ารักเวลาที่ยิ้ม
0: ดีมากเป็นการให้กำลังใจเพื่อนด้วยเพื่อนก็คือมีเศษอาหารติดฟันมอบส่องกระจกเพื่อนเคลียร์ออกเสร็จก็แบบน่ารักแล้วเป็นความคิดบวกมากเลยนะคะต่อไป2ค่ะ
6: ชวนเพื่อนถ่ายรูปแล้วให้เพื่อนดูรูปเพื่อนจะได้รู
0: ้ชวนเพื่อนถ่ายรูปนะคะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้ดูรูปเรามาถ่ายรูปกันเถอะแชะยิ้มด้วยจะต้องบอกให้เพื่อนยิ้มด้วยไหมต้องบอกให้เพื่อนยิ้มด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ
6: กระซิบบอกเพื่อนว่ามีเศษอาหารติดฟัน
0: กระซิบบอกเพื่อนว่ามีเศษอาหารติดฟันเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ต่อไปลูก
7: 1จะพาเพื่อนไปห้องน้ำค่ะ
0: จะพาเพื่อนไปห้องน้ำลากเลยไหมเราลากไปเลยไหมเธอไปเข้าห้องน้ำกับฉันเดี๋ยวนี้นะลากเลยไหมลูกลากเลยไหมลากเลยป่ะ
7: ใช่
0: เราจะต้องบอกว่ายังไงเราจะต้องใช้วิธีการพูดยังไง
7: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหม
0: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหมพูดใหม่อีกทีสิ
7: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหม
0: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหมพอเพื่อนไปเพื่อนก็จะไปส่องกระจกนะคะแล้วก็สำรวจความเรียบร้อยของตัวเองต่อไปอะไรต่อคะ
7: กระซิบบอกว่ามีอะไรติดฟัน
0: กระซิบบอกว่ามีอะไรติดฟันต่อไป
7: ให้เพื่อนส่องกระจกแล้วยิ้มแบบเห็นฟัน
0: ให้เพื่อนส่องกระจกแล้วยิ้มแบบเห็นฟันก็จะเป็นวิธีการบอกอย่างหนึ่งนะคะเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ค่ะปรบมือให้ตัวเองนักเรียนปลายทางคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ตั้งแต่สถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2เอาล่ะค่ะนักเรียนจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักและสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดูได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูรวมไปถึงการพูดด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงกิจกรรมการเรียนรู้นะคะนั่นก็คือคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่6ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมศึกษาใบความรู้ที่6เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเรามาสรุปความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการศึกษาใบความรู้นะคะเนื้อหาในใบความรู้ที่6ว่าเป็นอย่างไร ่ะคุณครูจะตั้งคำถามไว้การพูดแสดงความรู้และการพูดแสดงความคิดเห็นคืออะไรเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางหลังจากศึกษาใบความรู้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่ใบความรู้ที่6ค่ะ

0: มดเวลาสำหรับการศึกษาใบความรู้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางตอบคุณครูแพ้ได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นคืออะไรอะไรนะคะไหนลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ยินหน่อยสิคะว่าการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นคืออะไรเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปหลักนะคะการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นคืออะไรลูก
1: เป็นการพูดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับผู้พูดจะต้องคิดก่อนว่าถูกหรือไม่จากนั้นให้
0: จากนั้นให้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เก่ง

0: ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นดังนั้นการที่เราจะพูดเราจะต้องพูดแสดงความรู้ก่อนนะคะความรู้เราจะต้องแยกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมาแสดงความคิดเห็นซึ่งการพูดแสดงความรู้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาค้นหาหรือค้นคว้านะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีหลักฐานหรือไม่เราจึงนำมาพูดหลังจากนั้นเราจึงค่อยแสดงความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่เราเนี่ยนำมาพูดนั่นเองเอาละค่ะเรามาดูสรุปนะคะที่คุณครูสรุปมาให้นักเรียนดูอย่างคร่าวๆนะคะอย่างแรกเลยการที่เราจะพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นได้นั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจซะก่อนนั่นก็คือเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าความรู้ที่นักเรียนได้ฟังได้ดูหรือว่าได้อ่านเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันหรือเปล่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเราจะนำมาพูดแสดงความรู้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นการที่เราจะพูดแสดงความรู้เราจะต้องตรวจสอบก่อนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องพูดถึงข้อมูลนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนั่นก็คือข้อที่เป็นความรู้ก่อนนั่นเองแล้วเราจึงค่อยมาพูดในหัวข้อที่เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองจำไว้นะคะว่าการที่เราพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นเราจะต้องพูดแสดงความรู้ก่อนแล้วเราค่อยพูดแสดงความคิดเห็นตามหลังต่อไปนะคะเรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องในเชิงสร้างสรรค์นักเรียนควรนำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนประโยชน์ต่อสังคมมาพูดนะคะเราไม่ควรพูดอะไรบ้างอย่างเช่นการพูดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มระหว่างสังคมหรือระหว่างคนในชาตินั่นเองเราจะต้องพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีให้ความรู้ให้แง่คิดให้ข้อคิดนะคะรวมถึงดูในวัยของนักเรียนด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อไปควรเขียนแบบร่างการพูดก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อปรับสำนวนภาษาก่อนที่จะพูดการที่เราออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั้นถ้านักเรียนออกมาพูดเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ออกมาพูดเลยออกมาพูดได้แต่พูดรู้เรื่องไหมคะ
1: ไม่รู้
0: ข้อมูลเราได้มีการค้นหาไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีดังนั้นเราจึงต้องมีแบบร่างการพูดก่อนแบบร่างการพูดก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะเนื้อหาที่เราจะพูดมีอะไรบ้างเราจะต้องเรียบเรียง1 2 3 4เป็นตามลำดับเวลาเราพูดก็จะทำให้เราเนี่ยพูดได้เป็นตามลำดับขั้นตอนนั่นเองนี่ก็เป็นการสรุปหลักการพูดแสดงความรู้นะคะเอามาดูอีกหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือมีมารยาทในการฟังและการดูรวมไปถึงการพูดด้วยนะคะการที่เรามีมารยาทในการฟังและการดูนั่นก็คืออะไรเมื่อมีผู้พูดก็จะต้องมีผู
1: ้
0: ฟังเมื่อมีผู้ฟังนะคะก็จะต้องมีผู้พูดการที่เราเป็นผู้พูดเราจะใช้ในการตะคอกตะโกนหรือใช้คำที่หยาบคายได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นักเรียนปลายทางคะอย่าลืมนะคะลองดูสรุปหลักความรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้พูดแล้วใช่ไหมลูกแล้วถ้าผู้ฟังล่ะผู้ฟังที่ดีควรทำอย่างไร
1: ตั้งใจฟ
0: ัง ตั้งใจฟังมีอะไรอีกคะเล่นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เดินไปเดิน

0: ไม่ได้แล้วมารยาทในการดูล่ะคะเป็นอย่างไรคล้ายๆกับมารยาทในการฟังเลยค่ะเพราะการฟังและการดูมันจะอยู่คู่กันค่ะถ้าเราเดินไปเดินมาอ่ะครูเดินไปครูเดินมาบังจอไหมลูกบังไหมแล้วนักเรียนจะอ่านรู้เรื่องไหมอ่านไม่รู้เรื่องนะคะพอเราอ่านไม่รู้เรื่องปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดความรู้ขึ้นไหมเราจะไม่เกิดความรู้เมื่อเราไม่เกิดความรู้เราก็จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะไม่ได้นั่นเองหรือถ้าเราจะแสดงความคิดเห็นเราก็จะแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะเราก็จะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ดีเพราะว่าเราขาดความรู้หรือหลักฐานนะคะหรือสิ่งที่นำมาประกอบเป็นการสร้างหลักความเชื่อมั่นนะคะในการพูดให้แก่เรานั่นเองเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมต่อไปเมื่อกี้เราทำกิจกรรมแรกไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: ฟังดูได้ถ่ายทอดเป็น
0: ฟังดูได้ถ่ายทอดเป็นคุณครูมีวิดีทัศน์นะคะมาให้นักเรียนดูตั้งใจดูนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มให้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาอย่าลืมนะคะการที่เราดูเราสามารถจดได้ไหมจดได้นะลูกอ่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: นักเรียนปลายทางแล้วคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: ต่อไปขอเชิญนางสาวณัฐภาศรีนุเดชค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆนั้นอีกแล้ว

หนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนน่าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็น

ญาว่าหนูจะเป็นคนดีแล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี

0: ขอขอบคุณสื่อวีทัศน์เรื่องของแม่ที่ต้องพูดเผยแพร่โดย Lucky Frame เผยแพร่วันที่8มีนาคม2560ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปรับอารมณ์กันหน่อยแล้วเมื่อกี้นะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่องของแม่นะคะใครที่ออกมาพูดเกี่ยวกับแม
1: ่ลูกของแม
0: ่ลูกของแม่มีใครอยากจะสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยตอกติ๊กตอกอ่ะมาค่ะเชิญค่ะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ของผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้พูดถึงแม่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: เขาได้พูดใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตวิธีการพูดไหมลูกอ่ะนักเรียนสังเกตวิธีการพูดที่เขาพูดถึงแม่ไหมว่าก่อนที่ตอนที่แม่เขาอยู่ด้วยน้ำเสียงเวลาเขาพูดจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรคะเป็นน้ำเสียงที่ห้วนห้วนถูกไหมคะแต่เมื่อเขาพูดตอนที่บอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วน้ำเสียงเขากลับเป็นยังไงขึ้นคะน้ำเสียงเขากลับเศร้าเห็นไหมลูกว่าการที่เราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามน้ำเสียงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดที่พูดถึงแม่คำว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนให้ถึงวันสำคัญก่อนแล้วฉันจะบอกกับผู้ปกครองแล้วฉันหรือหนูกระผมจะบอกกับผู้มีพระคุณนักเรียนคะเวลามันไม่เคยคอยใครพรุ่งนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดังนั้นคำพูดที่เรานะคะจะต้องถนอมน้ำใจมากที่สุดคือคำพูดที่เราใช้กับคนใกล้ชิดไม่ใช่กับบุคคลภายนอกเราอย่านำคำพูดที่เราพูดไม่คิดมาใช้กับบุคคลที่เรารักหรือบุคคลที่รักเราเพราะมันจะสร้างบาดแผลให้กับตัวของเขาเองและเมื่อเขาไม่อยู่แล้วย้อนกลับไปสิ่งที่นักเรียนจะคิดถึงได้ก็คือสถานการณ์ที่มีแต่คำพูดที่เป็นอย่างไรคะไม่ดีนั่นเองเหมือนดังเช่นในคลิปวิดีทัศน์นี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกเห็นไหมเขาเศร้าเขาไม่เคยได้พูดดีกับแม่เลยแต่ตอนที่เขาอยากพูดดีด้วยเขาได้พูดไหมคะคนที่เขาอยากจะพูดให้ฟังได้อยู่ให้ฟังไหมลูกไม่ได้อยู่ให้ฟังดังนั้นการพูดอย่างที่บอกเราควรถนอมน้ำใจพูดรักษาน้ำใจผู้อื่นนะคะปรับอารมณ์ปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับไหล่ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือห้าครั้งอ่ะเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะสรุปการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานนะคะเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้เลยค่ะหลังจากนั้นคอยสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะคอยให้คำแนะนำและตรวจประเมินผลงานนักเรียนด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะ ทำใบงานที่6ค่ะเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาซึ่งคำชี้แจงนะคะในใบงานมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูให้นักเรียนสรุปใจความจากใบความรู้ที่6มาใส่ในใบงานที่6นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ดเวลาสำหรับทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือหาเวลาว่างนะคะในการทำสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูให้เรียบร้อยและอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็อย่าลืมกลับไปทำให้เสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะลูกเอาละค่ะเด็กๆทั้งหมดวางปากกาปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีประโยชน์อย่างไรคุณครูขออาสานักเรียนหนึ่งคนในการตอบคำถามค่ะ
1: พูดไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นค่ะแล้วก็พูดโดยการรักษาน้ำใจคนที่ฟังด้วยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการที่เราพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะต้องพูดโดยคำนึงถึงจิตใจของผู้ฟังด้วยเราจะต้องถนอมน้ำใจจิตใจของผู้ฟังดังนั้นเราจึงควรคิดก่อนที่จะพูดค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คือเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู2ค่ะสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูใบงานที่7เรื่องแบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทุกคนดูความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n gPLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade shade shade แปลว่าร่มเงา season season season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ต้นฉบับตัวเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีอีกหลายแขนงวิชาประกอบด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างสำหรับเล่นหนังใหญ่ตำราครอบละครและไหว้ครูโขนละครลำดับเพลงสำหรับไหว้ครูโขนและละครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันและพระราชพิธีไหว้ครูโขนละครและปี่พาทย์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นต้นฉบับที่ว่าด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาของหนังสือบรรยายบทบาทการแสดงและการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวพร้อมบรรจุเพลงประกอบแต่ละตอนโดยละเอียดตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนจนถึงจับนางมัจฉาหนึ่งเล่มอีกหนึ่งเล่มเป็นตอนศึกอินทรชิตจนถึงพระรามรบแสงอาทิตย์และมีบทสำหรับจับระบำบางตอนด้วยต้นฉบับที่ว่าด้วยบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำมีหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานเขียนแทรกด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหามีข้อความในหน้าต้นว่าเป็นพระราชนิพนธ์นารายณ์ปราบนนทุกข์สภาพต้นฉบับชำรุดมากเปื่อยยุ่ยบริเวณซีกซ้ายของต้นฉบับตลอดเล่มจึงมีการเขียนข้อมูลของส่วนที่ชำรุดแทรกไว้บริเวณริมขวาด้วยเส้นดินสอขาวแทบทุกหน้าต้นฉบับบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างมีสองเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานหนึ่งเล่มและเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหนึ่งเล่มมีเนื้อความเหมือนกันคือเป็นบทไหว้ครูที่ใช้เบิกหน้าพระสำหรับเล่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพตัวละครคีบด้วยไม้ตับสองอันสำหรับจับเชิดได้ทั้งหน้าจอและหลังจอ

0: เรียนทั้งหมดทุกความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันซึ่งเราก็จะมีวิธีในการหาคำตอบโดยการเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันครับวันนี้เรื่องที่เราเรียนก็จะมีลักษณะวิธีการที่คล้ายๆกับเรื่องที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไปเจอโจทย์ที่เป็นการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็นำความรู้ที่เคยได้เรียนมานำมาใช้ได้ยังไงบ้างครับ

0: สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้ครับอันดับแรกคุณครูจะทบทวนการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันก่อนครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับ
1: ครู
0: นักเรียนครับจากสถานการณ์นี้ครูมีเค้กเศษ9ส่วน10ถาดแจกให้นักเรียนเศษ6ส่วน10ถาดนักเรียนคิดว่าครูจะเหลือเค้กกี่ถาดนักเรียนว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้ยังไงดีครับ
2: นำมาลบกัน
0: ครับนำมาลบกันใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกว่าแจกให้นักเรียนไปถูกต้องไหมครับแจกไปก็ต้องลบออกไปนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาคำตอบในข้อนี้ได้นะครับเราก็จะต้องนำ
2: เศษ9ส่วน10ลบเศษ6ส่วน4
0: นำเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ6ส่วน10นั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตจากภาพก่อนเดี๋ยวครูจะแสดงด้วยภาพนะครับมีขนมเค้กอยู่เศษ9ส่วน10ถาดหมายความว่ายังไงครับนักเรียนใน1ถาดถูกต้องไหมครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับ
2: 10ส่วน
0: ทั้งหมด10ส่วนซึ่งมีเค้กอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนครับ
2: 9
0: มีเค้กอยู่9ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะครับทีนี้แจกให้นักเรียนไปเศษ6ส่วน10ถาดดังนั้นนำออกไปกี่ส่วนครับ
2: นำออกไป6ส่วน
0: นำออกไป6ส่วนนักเรียนครับจาก9ส่วนนำออกไป6ส่วนจะเหลือเค้กกี่ส่วนครับ
2: 3ส่วน
0: จะเหลือเค้ก3ส่วนเห็นไหมครับดังนั้นจะเหลือเค้กเศษ3ส่วน10ถาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงวิธีคิดและตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับนักเรียนสังเกตตัวส่วนมีค่าเป็นไงกันครับ
2: เท่ากัน
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราสามารถนำมาลบกันได้ไหมครับ
2: ได้
0: นำมาลบกันได้โดยนำ
2: ตัวเศษ
0: นำมาลบกันนะครับส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ6ส่วน10เราก็จะนำอะไรครับ
2: 9ลบ6
0: เก่งมากนะครับ9ลบด้วย6ดังนั้นเราจะนำ9ลบด้วย6ทั้งหมดส่วนด้วย10ครับเห็นไหมครับ9ลบด้วย6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เท่ากับ3จะได้เป็นเศษ3ส่วน
2: 10
0: เราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยครับเศษ3ส่วน10เห็นไหมครับว่าเมื่อแสดงโดยใช้ภาพแล้วก็แสดงวิธีคิดเนี่ยก็ได้คำตอบเป็นไงกันครับเท่ากันทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตว่าเศษ3ส่วน10เนี่ยก็ตอบอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้วอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายยังไงนักเรียนสังเกตเป็นเศษเกินไหมครับ
2: ไม่เป็น
0: เศษเกินนะครับถ้าอยู่ในรูปของเศษเกินนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเศษส่วนแท้ในลักษณะแบบนี้นักเรียนก็ต้องมาสังเกตก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เศษส่วนอย่างต่ำหมายความว่ายังไงครับรู้ไม่เอ่ยนักเรียนไปทางตอบได้ไหมครับเศษส่วนอย่างต่ำคือยังไงครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางตอบมาว่าก็ไม่มีจำนวนนับใดนะครับที่นอกเหนือจากหนึ่งเนี่ยนำมาหารเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับอย่างเช่นเศษ2ส่วน4นักเรียนครับเศษ2ส่วน4ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนื่องจากอะไรเอ่ย
2: เศษ2ส่วน4ยังมีตัว วเลขที่หารได้ลงตัว
0: นำมาหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวก็คือ2ถูกต้องไหมครับถ้าเศษ2ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเราจะนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เห็นในตัวอย่างต่อๆไปหรือว่าในชั่วโมงอื่นๆนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันอีกสัก1รอบครับอ่านได้เลยครับ

0: ครูมีเค้กเศษ25ส่วน9ถาดแจกให้นักเรียนเศษ17ส่วน12ถาดนักเรียนคิดว่าครูจะเหลือเค้กกี่ถาดสถานการณ์นี้คล้ายกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ไหมครับต่างกันแค่ตัวเลขถูกต้องไหมครับจากแต่เดิมตัวส่วนเป็น10เท่ากันตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ตัวส่วนเป็น9ค่ะ
0: เป็น9กับ12ถูกต้องไหมครับครูถามนักเรียนก่อนว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบของข้อนี้ยังไงเอ่ย
1: นำมาลบกัน
0: ก็นำมาลบกันเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับแต่ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันตัวอย่างโจทย์การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเศษ25ส่วน9ลบด้วยเศษ17ส่วน12เมื่อนำมาลบกันแล้วก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ทีนี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูแล้วว่านำมาลบกันแต่เมื่อคุณครูให้นักเรียนได้สังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: ไม่
0: เท่ากันดังนั้นนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงดีครับข้อนี้
1: ทำตัวส่วนให้เท่ากัน
0: เราก็จะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนก็คล้ายๆกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับเราอาจจะใช้ตารางการคูณเข้ามาช่วยได้ไหมเอ่ยได้นะครับก็มีตั้งหลายวิธีถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงหาผลลบครับทีนี้เศษ25ส่วน9ลบด้วย17ส่วน12นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าครูจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับ
1: เปลี่ยนให้เป็น36
0: นักเรียนปลายทางครับเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางได้ออกมาแสดงให้เพื่อนดูนะครับโดยใช้ตารางการคูณว่าสามารถเปลี่ยน2จำนวนนี้ให้เป็น36ได้นะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นอภิสรานะครับในกลุ่มที่3ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวจะให้อภิสราแสดงตารางการคูณนะครับให้เพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันครับเชิญเลยครับ

จะสังเกตนะครับว่าเพื่อนบริเวณช่องข้างบนนักเรียนเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เขียนถึงแค่4เพราะว่าพบว่า9คูณ4มีค่าเท่ากับ36แล้วก็12คูณ3มีค่าเท่ากับ36นะครับเดี๋ยวครูขอแก้ตัวเลขนี้นิดนึงนะครับเอาเขียนเลข1ให้ครูใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้อภิสราวงกลมนะครับในส่วนที่เป็นตัวเลข36จะให้

0: เพื่อนๆ นะครับปลายทางได้ดูด้วยว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเห็นไหมครับนักเรียนว่าเราสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเศษ25ส่วน9ให้มีตัวส่วนเป็น36นักเรียนคิดว่าเราจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนดีครับ
1: นำ25ส่วน9คูณ4ทั้งเศษและส่วน
0: นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับและเศษ17ส่วน12ล่ะครับเราจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนักเรียนก็จะต้องหามานะครับว่า25คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่17คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับบอกครูหน่อยครับนักเรียน25คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 100
0: เป็น100นะครับส่วนเท่าไหร่ครับ
1: 36
0: เศษ100ส่วน36ครับลบด้วยเศษเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 51เนื่องจาก17คูณ3มีค่าเท่ากับ51นะครับเป็นเศษ51ส่วน36ตัวส่วนตอนนี้เท่ากันหรือยังครับ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน
1: แล้
0: ลวเราสามารถนำมาลบกันได้หรือยังได้แล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันตัวเศษเป็นเท่าไหร่ครับ100ลบด้วย
1: 51
0: ทั้งหมดส่วน36ครับนักเรียนครับ100ลบด้วย51มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย49จึงได้ออกมาเป็นเศษ49ส่วน36หลังจากนั้นสังเกตเศษ49ส่วน36เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษเกิน
0: เป็นเศษเกินดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวน
0: คะนั่นเองครับเราจะเปลี่ยนยังไงเอ่ยเราก็นำ49หารด้วย36 49หารด้วย36ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เป็น1เศษเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 13
0: ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย36เมื่อเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้เป็น1เศษ13ส่วน36นั่นเองครับเราก็ตอบ1เศษ13ส่วน36ครับเห็นไหมครับเมื่อเขียนตอบนักเรียนเวลาตอบก็อาจจะตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดข้อนี้นะครับนักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จดโจทย์ลงไปจะให้นักเรียนได้คิดโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีครับโจทย์ข้อนี้ก็คือเศษ19ส่วน6ลบด้วยเศษ7ส่วน8ครับนักเรียนลงมือเขียนโจทย์แล้วก็ปฏิบัติทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางได้อาจจะออกมานะครับเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางให้ดูด้วยว่ามีวิธีการคิดยังไงสำหรับข้อนี้เศษ19ส่วน6ลบด้วยเศษ7ส่วน8ขอตัวแทนนักเรียนต้นทางครับออกมาเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดินออกมาเลยสรวิทย์ข้อนี้สรวิทย์ได้ทำตารางการคูณออกมาไหมครับ
1: ทำครับ
0: ได้ทำออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีเอ่ย
1: เปลี่ยนเป็น24ครับ
0: เปลี่ยนเป็น24นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24ได้สรวิทย์ถ้าจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24เศษ19ส่วน6เรานำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ4คูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ต่อไปนะครับเศษ7ส่วน8ละครับ
1: คูณ3ทั้งเศษและส่วน
0: คูณ3ทั้งเศษและส่วนครับถามสรวิทย์ต่อครับว่า19คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 76ครับ
0: 76แล้วก็เปลี่ยนเป็นเศษ76ส่วน
1: 24
0: ส่วน24ครับลบด้วยเท่าไหร่เอ่ย
1: ลบด้วย5ลบด้วย21ส่วน24คร
0: ับ ลบด้วยเศษ21ส่วน24เศษ21มาจากไหนครับ
1: 7 คูณ 3คร
0: ับ เจ็ดคูณ3นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็เขียนนำตัวเศษมาลบกันถูกต้องไหมครับ76ลบด้วย21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 55ครับ
0: เป็น55ส่วนเท่าไหร่เอ่ย
1: ส่วน4ครับ
0: ส่วน24ครับเห็นไหมครับนักเรียนเศษ55ส่วน24ตอบเลยไหมครับสรวิทย
1: ์ยังครับ
0: เราทำยังไงต่อเอ่ย
1: เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ
0: เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะครับเพื่อที่จะตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับเศษ55ส่วน24เวลาเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละเราก็จะนำ55หารด้วย24ครับผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: ผลหารเป็น2คร
0: ับเป็น2ก็นำมาเขียนเป็นจำนวนนับครับหลังจากนั้นเศษเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษเป็น7ครับ
0: เศษเป็น7ได้2เศษ7ส่วน
1: 24
0: ส่วน24แล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยถูกต้องไหมครับเพื่อนๆได้คำตอบเดียวกันกับสรวิทย์ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางเลยปรบมือให้สรวิทย์หน่อยครับเอาละครับตอนนี้เมื่อนักเรียนทุกคนได้ลองฝึกทำโจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกลุ่มของเราวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมครับโดยนักเรียนจะต้องแสดงวิธีการหาผลลบของเศษส่วนและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยนะครับในกรณีที่เป็นเศษเกินก็จะต้องตอบให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันก็จะมีอยู่2ข้อก็คือจงแสดงวิธีหาผลลบและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายครับโดยโจทย์ข้อที่1ครับเศษ11ส่วน12ลบด้วยเศษ3ส่วน8ครับข้อที่2ครับเศษ19ส่วน16ลบด้วยเศษ5ส่วน6ครับนักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะทำกิจกรรมแล้วก็ทำทั้งสองข้อนี้ร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ครับก่อนอื่นคุณครูขอตัวแทนในนักเรียนต้นทาง1คนที่จะออกมาเฉลยข้อที่1ให้กับเพื่อนๆครับขอ1คนครับเป็นกลุ่มที่3นะครับปริยากรปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับออกมาเลยครับปริยากรสำหรับข้อที่1ครับโจทย์ก็คือเศษ11ส่วน12ลบด้วยเศษ3ส่วน8ครับถามปริยากรว่าตัวส่วนของทั้ง2จำนวนมีค่าเท่ากันไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: มีค่าไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเงินก่อน
1: เท่ากันก่อน
0: ให้เท่ากันก่อนครับ12และ8เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันปริยากรได้ใช้ตารางการคูณไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมครับพบว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดบ้างครับ
1: 24ค่ะ
0: สามารถเปลี่ยนทั้ง2จำนวนนี้12และ8ให้เป็น24ได้นะครับโดยคุณครูถามปริยากรว่าแล้วเศษ11ส่วน12สามารถเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็น24ได้เนี่ยนำไปคูณจำนวนใดดีครับทั้งเศษและส่วน
1: 2ค่ะ
0: นำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนดูตามเพื่อนไปได้เลยนะครับลบด้วยเศษ3ส่วน8เราจะเปลี่ยน8ให้เป็น24นำจำนวนใดมาคูณเศษและส่วนดีครับ
1: 3ค่ะ
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับหลังจากนั้นเรานำ11คูณ2ใช่ไหมครับ11คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดคูณ2
1: 22ค่ะ
0: เป็น22นะครับเป็นเศษ22ส่วน24ครับลบด้วย3คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 9ค่ะ
0: เป็น9ได้เป็นเศษ9ส่วน24ทีนี้ครับปริยากรจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษมาลบกันถูกต้องไหมครับก็เขียนให้อยู่ในรูปของการลบกันของตัวเศษก่อนเป็น22ลบด้วย9ทั้งหมดส่วน24ครับ22ลบ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 13ค่ะ
0: 13ข้อนี้ปริยากรตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ13ส่วน24ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ13ส่วน24เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ปริยากรนะครับไปนั่งที่ได้ครับคิดว่านักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆนั่นเองครับขออีกหนึ่งคนครับในวันนี้มาเฉลยข้อที่2ให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันเป็นใครดีครับเป็นกลุ่มนู้นนะครับเป็นกลุ่มที่2นำไมค์ออกมาได้เลยครับสำหรับข้อที่2ครับโจทย์ก็คือเศษ19ส่วน16ลบด้วยเศษ5ส่วน6ครับเป็นรัศมีนะครับรัศมีครับข้อนี้โจทย์ตัวส่วนเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถูกต้องไหมครับเราจะเปลี่ยนจำนวนใดดีครับเปลี่ยน16และ6ให้เป็นจำนวนใดดีครับ
1: 48ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็น48นะครับถ้าจะเปลี่ยนเศษ19ส่วน16ให้มีตัวส่วนเป็น48จะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนครับเพื่อนๆปลายทางดูตามไปได้เลยนะครับและเศษ5ส่วน6เราจะเปลี่ยนให้เป็น48นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำ8มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ
0: นำ8มาคูณนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับหลังจากนั้นนำ19คูณ3ครับ19คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 57ค่ะ
0: เป็นเศษ57ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ
1: ส่วน48ค่ะ
0: เป็นเศษ57ส่วน48ลบด้วย8คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ40ส่วน48ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็นเศษ40ส่วน 6คูณ8เป็น48นะครับก็เป็นเศษ40ส่วน48หลังจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปของการลบกันก็เป็นตัวเศษลบกันนะครับเศษ57ลบด้วย40ทั้งหมดส่วนด้วย48 57ลบด้วย40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 17ค่ะ
0: 17นะครับดังนั้นข้อนี้ลักษมีตอบอะไรครับ
1: เศษ17ส่วน48
0: เศษ17ส่วน48และเศษ17ส่วน48ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อนี้เพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไปนั่งทีได้ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้คุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.6 ให้นักเรียนได้ทำต่อเป็นการบ้านด้วยนะครับโดยเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียน
2: การ
0: ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
3: ทำตัวส่วนให้เท่ากัน
0: เราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมา
3: ลบกัน
0: จึงนำมาลบกันนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำเศษส่วนนะครับให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการบวกจำนวนคละสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.7กระดาษวงกลมแสดงพิซซ่า1เศษ5ส่วน6ถาดและ2เศษ1ส่วน8ถาดครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
0: เวลาที่มีพายุทีเนาะเข้า

0: ของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียส
3: ทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหจังจังเลยนะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
7: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
9: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
10: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
9: เย้
3: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
10: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
9: ใช่ครับ
4: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
9: ไฟป่า
10: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

เวลา18:01และเวลา20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่

0: คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: และได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไกลมันอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234

จากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53คนเป็นเวลา21วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21พฤษภาคมถึง25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา41คนทั้งนี้ในยอด53คนนั้นเป็นบุคคลจาก16สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5คนแล้วก็เสียชีวิต1คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2ประเทศ

0: เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้งสองประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21วันแบ่งเป็น2กรณีนะคะก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
1: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูนซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูนก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูนแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี
2: ้ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
0: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
1: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์

0: แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
1: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ mm-hmm. คือไม่ควรจะมีจุดตัด อย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิต
2: ครับ
1: อันนี้เราจะเห็นแหละว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
3: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทม.ที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
1: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
2: ครับ
1: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
2: ครับ
1: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลแล
2: ้
1: วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
2: ม
1: ส
2: ั
1: ปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
0: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ NBT นะครับเวลา 19:30 น
3: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและพันยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
4: เพียงสัตว์น้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจ

0: เป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
1: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีซูหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีซูหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
2: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกๆตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางพาติเมาะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลฮายีซูหลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนมาสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
1: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่พันยาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธ์โชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเข้าแจ้งความว่าลูกสาวค่ะวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำราวอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก่อนที่จะต ัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างถูกต้อง
4: ปฏิเสธ
3: แต่ว่าพยานหลักฐานเราก็ยังไม่ได้จะดำเนินคดีต่างๆ
4: ก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของเขาปฏิเสธ
3: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของคดี
4: น้ำหนักเมื่อเดี๋ยวจะว่ากันตามการพยานหลักฐาน
5: เราได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็ก
6: ปฏิเสธ
5: ด
6: ูยังงงครับ
5: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
2: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับและก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4ครับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
7: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อ

0: ซ้ำกันไปหมดเพราะมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: วงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครั้งที่2ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำการค้นหาข้อมูลโดยการใช้คำค้นเข้าไปแล้วนะคะรวมไปถึงการค้นหาข้อมูลโดยใช้รูปภาพแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับวิธีการในการค้นหาข้อมูลอีกหนึ่งวิธีนะคะส่วนวิธีนั้นจะเป็นวิธีใดเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ

0: ก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูขอพานักเรียนนะคะไปทำความรู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1นะคะค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามข้อที่2ค่ะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความหรือคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการข้อที่3ค่ะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทำให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความหรือคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนของการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนั่นเองค่ะจากครั้งที่แล้วอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนรู้ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลด้วยคำคนแล้วก็การค้นหาข้อมูลโดยการใช้รูปภาพถูกไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการค้นหาข้อมูลด้วยข้อความหรือคำถามนะคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนร่วมสนุกกันค่ะในห้องนี้มีใครไม่รู้จักคำว่าอาเซียนไหมคะมีไหมลูกหรือมีใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่าอาเซียนเลยบ้างมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนเคยได้ยินแล้วก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าอาเซียนคืออะไรคำถามของครูนะคะถ้าเอ่ยถึงคำว่าอาเซียนนักเรียนนึกถึงสิ่งใดและมีประเทศใดบ้างที่อยู่ในอาเซียนลองช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าเมื่อนึกถึงอาเซียนแล้วนักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้างขอเป็นตัวแทนก็ได้ค่ะตัวแทนนักเรียนสักหนึ่งคนตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูหน่อยค่ะมีไหมคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยนะลูกเชิญค่ะเมื่อเอ่ยถึงคำว่าอาเซียนนักเรียนนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกค่ะลุกขึ้นยืนแล้วตอบได้เลยค่ะ
1: ในประเทศในอาเซียนมีประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศไทยมีประเทศอื่นอีกไหมคะ
1: มีค่ะเวียดนาม
0: ล
1: าว
0: ใช่ไหมคะแล้วเมื่อนักเรียนนึกถึงอาเซียนนะคะนักเรียนนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1: ทวีป
0: ทวีปใช่ไหมคะรวมไปถึงพวกวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมในประเทศอาเซียนมีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่หลากหลายใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมแนวคำตอบของครูกันนะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้เมื่อนึกถึงว่าอาเซียนนะคะครูจะนึกถึงการแสดงและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศค่ะแล้วก็ประเทศในอาเซียนนะคะได้แก่ประเทศไทยนะคะประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศกัมพูชารวมไปถึงยังมีอีกหลากหลายประเทศนะคะอื่นๆนอกจากนี้นะคะประเทศเหล่านี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอมาให้นะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้านักเรียนจะไปทัศนศึกษาในประเทศอาเซียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรควรแต่งกายอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรและควรนำเงินไปมากน้อยเพียงใดคำถามข้อนี้อาจจะมีหลายข้อใช่ไหมคะในหนึ่งข้อใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าเราอยากจะไปทัศนศึกษาในประเทศที่อยู่ในอาเซียนเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างขอตัวแทนนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูมีไหมคะด้านหลังก็ได้นะลูกช่วยกันตอบคำถามได้นะคะหรือไม่ถ้าอย่างนั้นช่วยกันในห้องช่วยกันลองวิเคราะห์ดูซิว่าคำถามข้อที่1นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากจะไปทัศนศึกษาอันดับแรกเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะจะต้องมีการศึกษาข้อมูลใช่ไหมลูกศึกษาข้อมูลของประเทศที่เราจะเดินทางไปทัศนศึกษานะคะหลังจากนั้นจะต้องแต่งกายอย่างไรแต่งกายอย่างไรถ้าจะไปทัศนศึกษาต้องแต่งอย่างไรคะให้สุภาพแล้วก็เรียบร้อยถูกไหมคะตามสภาพอากาศของแต่ละประเทศนะคะต่อไปค่ะควรนำเงินไปมากน้อยเพียงใดหากเราจะไปทัศนศึกษานักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะนำเงินไปมากน้อยเพียงใดคะประมาณหนึ่งใช่ไหมประมาณหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อที่จะเพียงพอต่อการใช้จ่ายถูกไหมคะ

ไม่เป็นไรนะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้เช่นเคยนะคะแนวคำตอบของคุณครูก็คือมีการวางแผนล่วงหน้านะคะแต่งกายตามสภาพอากาศแลกเงินให้ตรงกับสกุลเงินในแต่ละประเทศและควรวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมทีนี้มีใครรู้จักกับคำว่าสกุลเงินไหมคะรู้จักไม่รู้มีใครเคยได้ยินบ้างไหมยกมือดีกว่าใครเคยได้ยินคำว่าสกุลเงินบ้างยกมือส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะมือลงได้ค่ะแต่ว่ามีใครบ้างไหมที่รู้ว่าสกุลเงินคืออะไรมีไหมคะมีไหมยกมือคนที่รู้จักแล้วว่าสกุลเงินคืออะไรมีแค่บางคนนะคะมือลงได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับคำว่าสกุลเงินกันนะคะเนื่องจากหลายคนเนี่ยเคยได้ยินก็จริงแต่ยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่าสกุลเงินใช่ไหมคะเราไปรู้จักกับสกุลเงินนะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะว่าสกุลเงินคืออะไรนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

0: สกุลเงินก็คือชื่อเรียกเงินตราถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเรียกสกุลเงินของไรว่าบาทถูกต้องนะคะอย่างเช่นนักเรียนนำเงินมาโรงเรียน100บาทหรือว่าผู้ปกครองนะคะให้เงินนักเรียน200บาทในการไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การเรียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสกุลเงินของประเทศไทยก็คือบาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีตัวอย่างสกุลเงินของประเทศอื่นๆมาให้นอกจากที่เรารู้จักในประเทศไทยไปแล้วใช่ไหมคะสกุลเงินที่คุณครูนำมาของประเทศแรกนะคะคือประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยประเทศสิงคโปร์นะคะจะใช้สกุลเงินว่าดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูยังมีการเปรียบเทียบยอดเงินนะคะของดอลลาร์สิงคโปร์กับยอดเงินของประเทศไทยโดย100ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2,719 บาทเยอะไหมคะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลานักเรียนจะไปท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลเรื่องสกุลเงินแล้วก็แลกเงินไปให้พร้อมนะคะประเทศต่อไปค่ะที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้นั่นคือประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานะคะใช้สกุลเงินว่าเรียวกัมพูชาทีนี้นะคะ100เรียวกัมพูชาเท่ากับ 0.91 บาทเป็นยังไงคะต่างกับประเทศสิงคโปร์เลยใช่ไหมคะแต่ว่านะคะนักเรียนสกุลเงินเหล่านี้นะคะจะแตกต่างกันออกไปตามค่าเงินของแต่ละประเทศนะคะไม่ได้หมายความว่า 0.91 บาทในประเทศกัมพูชานะคะจะน้อยหรือมากกว่า 2,719 บาทในประเทศสิงคโปร์ถูกไหมคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีการใช้เงินที่แตกต่างกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะไปท่องเที่ยวประเทศใดอย่าลืมว่าจะต้องศึกษาข้อมูลของสกุลเงินถูกไหมคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายแล้วก็วางแผนล่วงหน้านั่นเองนะคะในเรื่องของสกุลเงินมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมคะสามารถยกมือสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในเรื่องของสกุลเงินคุณครูสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาให้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอถามเพิ่มเติมว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินของแต่ละประเทศดังกล่าวมีวิธีการนำมาซึ่งข้อมูลเหล่านี้อย่างไรจากที่คุณครูได้นำเสนอสกุลเงินของ2ประเทศก่อนหน้านี้ถูกไหมคะมีประเทศอะไรบ้างคะ
1: สิงคโปร์
0: กับ

0: เทศกัมพูชานะคะคุณครูอยากทราบว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าคุณครูมีวิธีการนำมาซึ่งข้อมูลของสกุลเงินของทั้งสองประเทศนั้นอย่างไรพอทราบไหมคะยกมือตอบได้นะคะหรือช่วยกันตอบก็ได้มีไหมคะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณครูทำอย่างไรถึงได้ข้อมูลของสกุลเงินประเทศนั้นมาด้านหลังเชิญค่ะบอกเป็นวิธีการก็ได้ค่ะ
1: เซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับ
0: เซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะวิธีการที่คุณครูนำมาซึ่งคำตอบนะคะคุณครูใช้วิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอคืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเป็นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะในการค้นหาข้อมูลของสกุลเงินนั่นเองเห็นไหมคะเราก็กลับเข้าสู่วิธีการค้นหาข้อมูลอีกเช่นเคยใช่ไหมคะแต่ในวันนี้อย่างที่คุณครูบอกไปว่าเราเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้ข้อความหรือคำถามเข้ามาในการค้นหาข้อมูลแทนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะคะว่าการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามเนี่ยคืออะไรนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

การค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความและคำถามนะคะสรุปง่ายๆก็คือนักเรียนพิมพ์เป็นข้อมูลที่เราต้องการลงไปถูกไหมคะหรืออาจจะใช้เป็นคำถามในการสืบค้นก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือการใช้คำถามเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมของนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะข้อที่1ครูเตรียมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนค้นหาหรืออาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนค่ะข้อที่2นะคะครูอธิบายการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามข้อที่3ค่ะครูคอยให้คำแนะนำตลอดการทำงานของนักเรียนค่ะส่วนของกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังครูอธิบายและทำตามการสาธิตของคุณครูค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะสามารถทำด้วยวิธีการใดได้บ้างอ่ะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้เช่นกันค่ะหรือหากนักเรียนนะคะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลได้สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การค้นหาข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเปิดคอมเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเช่นเคยค่ะนักเรียนเราจะเข้าสู่หน้าของการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอันดับแรกให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ www.google.com เลยค่ะ

นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์นะคะ www.google.com ให้นักเรียนนึกถึงการค้นหาข้อมูลจากครั้งที่แล้วเรามีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นใช่ไหมคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะขั้นตอนของการค้นหาจะใกล้เคียงกับการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นเลยอันดับแรกนะคะสมมุติว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสมมุตินะคะวิธีการค้นหาข้อมูลง่ายๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนแค่พิมพ์ข้อความลงไปในช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่าวันนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาNet- นักเรียนสามารถพิมพ์ไปพร้อมครูได้เลยนะคะวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนานักเรียนพิมพ์ไปได้เลยนะคะ

เมื่อนักเรียนพิมพ์คำค้นหาได้แล้วนะคะโดยการใช้ข้อความเหล่านี้ให้นักเรียนกดค้นหาด้วย Google ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนกดค้นหาเสร็จแล้วจะมีข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะมีใครสามารถค้นหาได้แล้วบ้างยกมือนะคะส่วนใหญ่ได้แล้วบางคนกำลังพิมพ์อยู่ไม่เป็นไรนะคะนี่คือวิธีการค้นหาโดยใช้ข้อความถูกไหมคะเราต้องการจะทราบเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนก็พิมพ์เป็นข้อความลงไปได้เลยนะคะในเรื่องของการค้นหาขั้นตอนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะหรือมีใครสงสัยตรงไหนไหมสามารถยกมือถามคุณครูได้นะคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณครูขอไปต่อเลยได้ไหมคะได้นะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการค้นหาโดยใช้คำถามเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนก็คือการพิมพ์ลงไปนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบจากที่เราใช้เป็นข้อความนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้คำถามลงไปแทนอย่างเช่นคำถามของคุณครูนะคะก็คือวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรลองสิคะนักเรียนลองพิมพ์ข้อความโดยใช้คำถามไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะวันนี้สภาพอากาศนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วก็กดค้นหาได้เลยเป็นยังไงคะได้คำตอบใกล้เคียงกับคุณครูไหมได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความหรือคำถามเนี่ยสามารถนำมาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนอยู่ขึ้นอยู่ที่นักเรียนแล้วนะคะว่านักเรียนจะใช้วิธีการพิมพ์เป็นข้อความหรือจะใช้คำถามในการค้นหานะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความหรือคำถามมีใครสงสัยหรืออยากสอบถามตรงจุดไหนบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะนักเรียนคะคุณครูขอทบทวนในเรื่องของครั้งที่แล้วสักนิดนึงมีใครจำได้บ้างไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลคืออะไรคะสิ่งที่นักเรียนขาดไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยที่จะต้องใส่เข้าไปในการค้นหาข้อมูลด้วยคืออะไรคุณครูเคยบอกไว้แล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการอ้างอิงแหล่งที่มาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำแต่ว่าอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะคะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างไหมคะสามารถยกมือถามครูได้เลยนะมีไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวครูจะให้เข้าสู่กิจกรรมนะคะในการทำใบงานเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนค่ะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดหน้าใบงานได้เลยค่ะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเตรียมใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะ1ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม9กลุ่มค่ะหรือตามความเหมาะสมนะคะ2ครูให้นักเรียนจับสลากชื่อประเทศในอาเซียนโดยไม่

รวมประเทศไทยกลุ่มละ1ชื่อนะคะ3ค่ะครูคอยให้คำแนะนำตลอดการทำงานของนักเรียน4ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอใบงานนะคะส่วนกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันทำใบงาน02ตามประเทศที่จับ

ียนนักเรียนเตรียมใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาจับฉลากประเทศค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนจับฉลากประเทศในการทำกิจกรรมใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะโดยทั้งหมดมีด้วยกัน9ประเทศไม่รวมประเทศไทยนะคะนักเรียนออกมาได้เลยค่ะลุกขึ้นออกมายืนด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวเราจะจับฉลากไปพร้อมๆกันนะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะเรียงแถวเลยหันหน้าไปแล้วก็เรียงนะคะคนที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะจับฉลากค่ะคนต่อไปเดี๋ยวนักเรียนจับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะคะถือไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เปิดพร้อมๆกันนะคะจะได้ทราบว่าเราได้ประเทศใดในการทำใบงานนะคะจับเลยคนสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดฉลากขึ้นมาค่ะแล้วก็แสดงให้เพื่อนๆดูว่าเราได้ประเทศอะไรบ้างอ้าวหันให้เพื่อนๆดูเลยชูเลยค่ะนักเรียนหยิบคำตอบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ชื่อของประเทศที่เราจะทำในใบงานแล้วนะคะนักเรียนคะกลับเข้ากลุ่มได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงาน02ตามชื่อที่นักเรียนจับสลากได้ถูกไหมคะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนได้ชื่อประเทศที่จับสลากไปแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนมาดูใบงาน02ไปพร้อมๆกันนะคะใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนตอนที่1ค่ะนักเรียนดูในใบงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนที่1คุณครูต้องการให้นักเรียนค้นหาข้อมูลว่าธงชาติที่คุณครูมีให้เป็นของประเทศใดบ้างในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะอาจจะเป็นการพิมพ์ค้นหาว่าประเทศในอาเซียนมีประเทศใดบ้างถูกไหมคะแล้วก็หาข้อมูลที่มีเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับธงประจำชาติด้วยนะคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะอย่าลืมว่าเราจะต้องใส่อะไรลงไปด้วยคะสำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลนั่นก็คือแหล่งอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่แหล่งอ้างอิงลงไปให้คุณครูด้วยนะคะว่าสืบค้นได้จากเว็บไซต์ใดนะคะนี่คือส่วนที่1 นะคะตอนที่1ของใบงานนะนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากใบงานได้เลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการค้นหาตามที่คุณครูได้สาธิตไปแล้วได้เลยนะคะไปดูกันต่อในตอนที่2ค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะคุณครูมีข้อย่อยทั้งหมด3ข้อโดยประเทศอาเซียนที่กลุ่มของนักเรียนจับสลากได้คือประเทศใดเรามีชื่อประเทศอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศนั้นลงไปในข้อที่2นะคะแล้วก็ 2.1 ค่ะเมืองหลวงของประเทศนั้นคืออะไรนะคะ 2.2 อาหารประจำชาติคืออะไรแล้วก็สกุลเงินคืออะไรใบงานข้อที่2มีใครสงสัยไหมคะไม่มีนะคุณครูขอไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือทำใบงานกันเลย 2.4 ค่ะเงิน 1,000 บาทสามารถแลกเป็นสกุลของประเทศนี้ได้เท่าไหร่อย่าลืมนะเปรียบเทียบนะคะว่าเงิน 1,000 บาทของประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศนี้ได้เท่าไหร่นะคะ 2.5 ค่ะอุณหภูมิของประเทศนี้ในวันพรุ่งนี้เท่ากับกี่องศาเซลเซียสนะคะ2.6 ค่ะระยะทางจากจังหวัดของนักเรียนไปยังเมืองหลวงของประเทศนี้มีระยะทางกี่กิโลเมตรพอเข้าใจในใบงานข้อนี้ไหมคะมีใครสงสัยไหมคะในเรื่องของใบงานของการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้มีไหมลูกไม่มีนะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงานนี้นะคะใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานไปพร้อมๆกันได้ค่ะหลังจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้ว
ให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบ

เรียนได้สืบค้นข้อมูลไปนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้คะแนนกับนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะในใบงานของนักเรียนนะคะในข้อที่2หลังจากจบข้อนี้แล้วครูยังมีคำถามเพิ่มเติมถูกไหมคะให้นักเรียนได้ทำต่ออีกในตอนที่2นะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลของประเทศต่างๆที่นักเรียนจับฉลากได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำใบงานในตอนที่2นะคะโดยมีโจทย์ว่าให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเทคนิคการค้นหาข้อมูลกับกลุ่มอื่นแล้วระบุเทคนิคในการค้นหาที่สามารถช่วยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลได้ตรงกับความต้องการและรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลของแต่ละประเทศที่ตัวเองจับฉลากได้แล้วอย่าลืมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่างๆกับเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนักเรียนตอนที่3นะคะหากนักเรียนจะแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลให้เนตตี้เพื่อให้เนตตี้สามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ตรงกับความต้องการนักเรียนจะแนะนำเนตตี้ว่าอย่างไรนะคะข้อนี้ให้นักเรียนสรุปตามวิธีการของตัวเองได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมีตอนที่2กับตอนที่3ด้วยนะลงมือทำใบงานต่อได้เลยค่ะ

0: อะล่ะค่ะก็หมดเวลาสำหรับทำใบงานแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ในการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้นะคะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เฉลยการเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่มที่เป็นตัวแทนนะคะออกมานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยหยิบหนังสือออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ออกมาทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวมาช่วยกันนำเสนอคำตอบให้นักเรียนปลายทางได้ทราบไปพร้อมๆกันว่าเราค้นหาคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรมาจากกลุ่มไหนนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเอิร์ธมาเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2
0: อีกคนนึงแนะนำตัวเลยนักเรียนคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันนะว่าเพื่อนนำเสนอคำตอบออกมาเป็นแบบใดบ้างนะคะนักเรียนนำเสนอคำตอบในข้อที่1

0: ยว่านักเรียนสามารถค้นหานะคะข้อมูลเกี่ยวกับประเทศใดที่นักเรียนจับฉลากได้ประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้คือประเทศใดลูก
1: สิงคโปร์ครับ
0: สิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ของนักเรียนนี้มีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองหลวงในประเทศสิงคโปร์ชื่อว่า
1: สิงคโปร์ครับ
0: แล้วอาหารประจำชาติล่ะคะลักซาใช่ไหมลักซาแล้วก็สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ล่ะ
1: ดอลลาร์สิงคโปร
0: ์ดอลลาร์สิงคโปร์ข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือเงิน 1,000 บาทสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศนี้ได้เท่าไหร
1: ่ได
0: ้3เท่าไหร่ลูก 36,708 ดอลลาร์สิงคโปร์ใช่ไหมคะอุณหภูมิของประเทศนี้ในวันพรุ่งนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 32
0: องศาเซลเซียสใช่ไหมคะข้อต่อไประยะทางจากจังหวัดของนักเรียนไปยังเมืองของเมืองหลวงของประเทศนี้มีระยะทางเท่าไหร่ลูก
1: 15,887
0: กิโลเมตรปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ค่ะขอบคุณนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนเพื่อนกลุ่มที่7กลุ่มที่7นะคะออกมานำเสนอในส่วนของคำตอบตอนที่2และ3ค่ะเดี๋ยวนำเสนอคำตอบในตอนที่2และ3ให้คุณครูหน่อยนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไร
2: สวัสดีครับชื่อนพกร
0: พูดได้เลยลูกในตอนที่2ครูอยากทราบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนเทคนิคการค้นหาข้อมูลกับเพื่อนๆแล้วให้นักเรียนนำเสนอครูหน่อยว่าเทคนิคข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงไหมคะ
2: ตรงครับ
0: เพราะว่าเพื่อนใช้เทคนิคใด
2: เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตครับ
0: ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะโดยการใช้ข้อความหรือคำถามถูกไหมคะตอนที่3หากนักเรียนจะแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลให้กับเนตตี้จะมีวิธีการแนะนำอย่างไรให้เนตตี้ค้นหาข้อมูลได้แบบนักเรียน
2: อยากให้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับ
0: ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยการใช้วิธีค้นหาด้วย
2: การถามจากอินเทอร์เน็ตครับ
0: การใช้คำถามใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะลูกเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะจากคำตอบของนักเรียนนะคะที่ได้นำเสนอออกมานะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามได้ถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้นะคะสำหรับใบงาน02ในตอนที่1นะคะที่คุณครูให้นักเรียนนะคะหาชื่อประเทศตามธงชาตินะคะที่มีให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนกับเฉลยของคุณครูได้เลยนะคะว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นะคะไปต่อนะคะคำถามต่อไปค่ะประเทศอาเซียนที่กลุ่มของนักเรียนจับสลากได้คือประเทศใดนะคะของคุณครูยกตัวอย่างเป็นประเทศเวียดนามนะคะโดยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามคือกรุงฮานอยนะคะอาหารประจำชาติคือเฝอนะคะอย่างที่เราเคยรู้จักกันก็คือเฝอหม้อไฟใช่ไหมคะเป็นอาหารประจำชาติของเวียดนามนะคะสกุลเงินคือดงเวียดนามค่ะต่อไปนะคะเงิน 1,000 บาทนะคะเทียบได้กับ 684,001.74 ดงเวียดนามเยอะไหมคะเยอะนะต่อไปนะคะอุณหภูมิของประเทศนี้ในวันพรุ่งนี้จะเท่ากับ31องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ระยะทางจากจังหวัดที่เราอยู่นี้คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกไหมคะไปจนถึงเมืองหลวงของเวียดนามนะคะมีระยะทางอยู่ที่ 1,188.9 กิโลเมตรนะคะคำตอบในตอนที่2ค่ะคุณครูจะใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะคำสำคัญที่เป็นคำสั้นๆเข้ามาในการค้นหาข้อมูลนะคะส่วนตอนต่อไปนะคะตอนที่3นะคะคุณครูจะใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำถามจะได้คำตอบในทันทีนะคะเป็นการแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลให้กับนักตีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับใบงานนี้มีใครสงสัยหรือ

ือติดปัญหาตรงไหนไหมคะยกมือถามครูได้นะไม่มีนะคะอ่ะคุณครูขอไปต่ออีกสักนิดนึงค่ะหลังจากที่เราทำใบงานกันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามหลังการทำกิจกรรมมาถามนักเรียนว่าในหลังจากที่เราทำใบงานไปแล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้สิ่งใดกันไปบ้างเดี๋ยวเราไปตอบคำถามนะคะไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจค่ะส่วนกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมค่ะซึ่งคำถามของครูมีดังนี้นะคะข้อมูลแบบใดที่ใช้ในการค้นหาด้วยภาพนักเรียนคะถ้าเราจะใช้วิธีการค้นหาด้วยภาพเราจะต้องใช้อะไรในการค้นหาคะใช้รูปภาพถูกไหมคะข้อที่2เมื่อค้นหาข้อมูลด้วยภาพจะทราบได้อย่างไรว่าภาพต้นฉบับเผยแพร่มาจากที่ไหนและเป็นของใครเราจะต้องศึกษาจากแหล่งอ้างอิงถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถค้นหาภาพที่เหมือนกันหรือคล้ายกันที่แสดงความหมายอื่นหรือข้อมูลอื่นได้หรือไม่ได้ไหมคะได้นะข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยทีเดียวเลยนะคะข้อต่อไปค่ะสิ่งที่นักเรียนสามารถแสดงถึงจริยธรรมในการใช้ภาพที่ได้มาในการค้นหานะคะการนำไปใช้งานเช่นการทำรายงานหรือการใช้เพื่อประกอบการนำเสนอคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดในการค้นหาข้อมูลคืออะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มานั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคุณครูให้นักเรียนวาดผังมโนทัศน์เพื่อสรุปกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวครูมีเฉลยให้นะคะแนวคำตอบของการตอบคำถามหลังทำกิจกรรมจากที่เราได้ตอบกันไปแล้วนะคะส่วนผังมโนทัศน์เดี๋ยวนักเรียนสามารถไปทำต่อเป็นงานต่อไปได้นะคะถ้าในชั่วโมงไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะนี่คือแนวคำตอบที่คุณครูมีให้นะคะก็คือใช้ข้อมูลรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปก็คือผลการค้นหาจะแจ้งว่าภาพนั้นพบที่เว็บไซต์ใดก็คืออ้างอิงแหล่งที่มานั่นเองนะคะต่อไปผลการค้นหาภาพหากไม่พบภาพที่ตรงกันก็จะแสดงภาพที่คล้ายกันออกมาถูกไหมคะอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราค้นหาเป๊ะๆแต่อาจจะใช้เป็นภาพที่ใกล้เคียงกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ก็คือการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าสำคัญมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะผังมโนทัศน์เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำต่อนะคะในเรื่องของผังมโนทัศน์เนาะในวันนี้ในชั่วโมงไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะมาถึงส่วนที่เป็นสรุปบทเรียนนะคะบทบาทของครูปลายทางค่ะให้คุณครูนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้แล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากคำค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องใดไปบ้างการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความกับการตั้งคำถามใช่ไหมคะเรามีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความแล้วก็การตั้งคำถามเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะในการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการถูกไหมคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะอ่านพร้อมๆกันเลยพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลด้วยข้อความหรือคำถามนะคะจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้คำตอบที่รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นถูกไหมคะเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนสำหรับการค้นหาข้อมูลในวันนี้พอเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ไหมคะได้ไหมลูกได้นะถ้าหากนักเรียนติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถถามคุณครูได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูขอเพิ่มเติมในเรื่องของใบงาน03แบบฝึกหัดการค้นหาข้อมูลนะคะใบงานนี้นักเรียนสามารถกลับไปทำที่บ้านได้นะคะกลับไปทำทีหลังได้เพราะว่าหากในชั่วโมงนี้นักเรียนทำไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูขอแนะนำในส่วนของหน้าตาใบงาน03นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาข้อมูลมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะโดยคำชี้แจงก็คือให้นักเรียน

นเนี่ยพิจารณาข้อความต่อไปนี้โดยใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะในใบงาน03นะคะเป็นการทดสอบนักเรียนเนาะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้สรุปถึงวิธีการในการค้นหาข้อมูลที่เราได้ศึกษากันมานะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าข้อความดังกล่าวนี้มีข้อใดที่ถูกต้องบ้างนะคะถ้าถูกให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะในส่วนของใบงาน03มีใครสงสัยไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะคะอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะแบบประเมินตนเองนี้จะเป็นการที่นักเรียนเนี่ยได้ประเมินถึงการทำงานของตนเองนะคะว่าในสัปดาห์นี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาหรือไม่หรือต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดนะคะกลับไปทำแบบประเมินให้คุณครูด้วยมีใครสงสัยอยากสอบถามไหมคะก่อนที่เราจะจบการเรียนรู้ในวันนี้มีไหมคะสามารถยกมือถามครูได้นะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหลังจากที่ทำกิจกรรมไปแล้วคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมรวมถึงให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ตลอดเลยนะคะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของแบบประเมินตนเองนะอย่าลืมกลับไปทำให้คุณครูนะคะเอาละค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน01ช่วยชีวิตเพนกวิน2ค่ะใบความรู้ที่1พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ3ค่ะภาพตัวอย่างโฆษณาชวนเชื่อทั้ง2ภาพนะคะโดยสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราก็กันไปแล้วในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครั้งที่2นะคะสำหรับในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะซึ่งในวันนี้ก็จบลงไปแล้วกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆ

0: พิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
2: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็อีก
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1

2022ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราต้องมีการทบทวนใช่ไหมคะลืมหรือยังคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องอะไรถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในแหล่งที่อยู่1นะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปภาพค่ะนะคะเรามาช่วยคุณครูดูรูปภาพนี้หน่อยนะคะว่าในรูปภาพนี้นะคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตในภาพมีอะไรบ้าง
1: นกค่ะหนอน
2: มีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
2: ้ดอกไม้พืชหญ้าสิ่งมีชีวิตในภาพที่ตอบมาถูกต้องค่ะมีนกมีหนอนต้นหญ้าดอกไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆนะคะขึ้นอยู่ข้างๆอีกนะคะนั่นคือสิ่งมีชีวิตในภาพนี้ค่ะว่าแต่นักเรียนคะพอจะมองออกไม่เอ่ยว่าแหล่งที่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยน่าจะเป็นที่ใดที่ใดคะน่าจะเป็นที่ไหน
1: ท
2: ุ่งหญ้าเยี่ยมค่ะนะคะเป็นทุ่งหญ้าเนาะนะคะท่านนักเรียนลองดูสิคะลองช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอ๊นกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรอันดับแรกดูก่อนว่านกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่มีหรือไม่
1: ม
2: ีแล้วถ้ามีอย่างไรเอ่ยมียังไงคะ
3: ก
2: ิน
3: สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
2: กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารค่ะเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะตอบเร็วมั่นใจและถูกด้วยนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและสิ่งมีชีวิตนั้นที่เขากินคืออะไรคะ
1: ปลา
2: เหรอลูกอะไรคะอะไรเดี๋ยวปลาปลาไหมปลาไม่เอ่ยเดี๋ยวช่วยครูมองหน่อยค่ะกินอะไรคะกินหนอนนะคะดังนั้นนกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือนกกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองนะคะแล้วในแหล่งที่อยู่

0: นี้ค่ะนกมีบทบาทเป็นอะไรบทบาทเป็นอะไรคะได้ลงมาดูกันนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้หรือไม่นักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้ไหมคะ
1: ม
0: ีอะไรอยากกินนกได้อะไร
1: แ
0: มวแมวแมวแมวอย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบนะคะจากกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารในแหล่งที่อยู่1ค่ะนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมเราก็จะอยู่ในใบงานของเรานะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะอยู่ในหน้าที่4ค่ะเห็นหน้าที่4นักเรียนเปิดได้เลยนะคะทำจริงแล้วในตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีกี่ข้อลูกตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อแต่ในชั่วโมงนี้เราจะทำแค่เพียง3ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปทีละข้อนะคะแล้วเรามาคุยกันทีละข้อนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ให้นักเรียนอ่านข้อ1ค่ะพร้อมๆกันอ่านข้อ1ออกเสียงพร้อมๆกันค่ะอ่านดังๆ

0: เอาละเมื่ออ่านแล้วนะคะพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนต้องวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากไหนคะจากอะไรจากอะไรคะ
1: จ
0: ากสื่อถูกต้องค่ะจากสื่อที่แต่ละกลุ่มนั้นสร้างขึ้นมาในตอนที่1นะคะเตรียมกันมาไหมคะวันนี้เตรียมมาไหมคะสื่อที่เราทำในตอนที่1เตรียมมาไหมคะเยี่ยมค่ะนะคะปลายทางก็เตรียมมาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนเราจะวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่แต่ละกลุ่มสร้างขึ้นอย่างไรเราจะวิเคราะห์อย่างไรเรามีสื่อและนักเรียนสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องวิเคราะห์ยังไงอ่ะวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะจากข้อมูลในสื่อที่แต่ละกลุ่มเนี่ยสร้างขึ้นในตอนที่หนึ่งนะคะซึ่งนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารและมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้อีกหรือไม่อย่างไรโดยใช้ใบงานประกอบการวิเคราะห์นะคะยกตัวอย่างม้าลายกินหญ้าใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่กินม้าลายไหมคะมีหรือไม่มีมีท่านเรียนก็ต้องดูว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินม้าลายและสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะคืออะไรนะคะนั่นคือความสัมพันธ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องดูสื่อที่นักเรียนนั้นได้สร้างขึ้นมาด้วยว่าของเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์การกินกันแบบไหนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะเสียงดังค่ะ

0: นักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยในด้านการกินกันเป็นอาหารแล้วต้องระบุอะไรด้วย
1: บทบาทหน
0: ้
1: าที
0: ่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้าน
1: การกินกัน
0: เยี่ยมค่ะในด้านการกินการเป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนจะได้รับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเรียนก็ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารอย่างไรแล้วอ่านแล้วนักเรียนลองสังเกตดูว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการเขียนอย่างไรเพื่อสื่อให้เข้าใจนะคะในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาล่ะตรงนั้นก็คือกิจกรรมของเรานั่นเองซึ่งนักเรียนทำกิจกรรมก็จะต้องบันทึกลงไปในใบงานหน้าที่8ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอ๊ะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูนะคะใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวลงมาดูค่ะนะคะตัวอย่างว่าทำอย่างไรตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาทางหน้าจอก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำเองแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะซึ่งจะมีการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วก็จะมีตารางการวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในช่องแรกเขาจะมีชื่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่ชื่อสิ่งมีชีวิตเข้าไปซึ่งตรงนี้นักเรียนก็ต้องไปดูในสื่อที่นักเรียนนั้นสร้างมานะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เราทำลงไปในสื่อที่เพื่อนๆช่วยกันทำเนี่ยมีอะไรบ้างการกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแล้วก็มีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินการถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นชื่อของสิ่งมีชีวิตที่มากินนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นหญ้าหญ้ากินหรือไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นคะหญ้า
1: ไม่กิน
0: ถ้าไม่กินแล้วเรียนต้องทำยังไงทำไงเครื่องหมายขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ไม่กินนะคะไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นจะมีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินไหมมีหรือไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นนี่ใช่ป่ะนะคะแต่ว่าหญ้าเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะถูกกินแล้วเรียนทำยังไงถ้าถูกกินขีดเครื่องหมายถูกลงไปที่ถูกกินสิ่งมีชีวิตอะไรคะที่มากินหญ้า
1: ม้าลาย
0: ม้าลายนะคะถูกต้องแล้วเรียนก็เขียนไปม้าลายยากไหมคะไม่ยากต่อไปยกตัวอย่างอีกนะคะเช่นม้าลายค่ะม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
1: กิน
0: นะเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กินนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินล่ะเขากินอะไรกินหญ้าแล้วเด็กก็ทำยังไงอ่ะก็เขียนหญ้าลงไปแล้วม้าลายเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะไหมคะถูกกินแล้วเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปว่าถูกกินชื่อสิ่งมีชีวิตที่เขามากินม้าลายคือ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: นะคะได้ไหมได้นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมก็คือวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่สร้างขึ้นบันทึกลงไปในใบงานนะคะแล้วก็นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานในหน้าที่8แล้วก็ให้คุณครูนะคะช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วอันดับแรกเอาสื่อขึ้นมาไว้บนโต๊ะเลยค่ะที่นักเรียนต้องดูสื่อที่เรียนสร้างขึ้นนะคะอยู่ไหนคะลูกในตอนที่1อยู่ไหนคะได้นำมาไหมนั่นแหละค่ะถูกต้องเอาขึ้นมาเลยค่ะของกลุ่มที่1ใช่นะคะแล้วก็มาดูค่ะคุยกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยยังคะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วไหนลองให้นักเรียนนั้นนำเสนอในสิ่งที่เรียนได้เขียนลงไปหน่อยนะคะให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาวิธีการนำเสนอนะคะเช่นย่าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะย่าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งข้อความข้างบนตรงหัวตารางค่ะนักเรียนสามารถนำมาประกอบในการนำเสนอได้นะคะย่าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือม้าลายอ่ะต่อไปม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ม้าลายกินก็คือย่าแต่ม้าลายถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือสิงโตอภิปรายแบบนี้นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นได้ซ้อมในการนำเสนอวันนี้เลือกมาหนึ่งคนที่ไม่ซ้ำกันนะคะที่นำเสนอในชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่นำเสนอชั่วโมงที่ผ่านมาหรือใครที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยคนนั้นต้องนำเสนอนะคะโดยเพื่อนๆช่วยกันอย่าทิ้งเพื่อนนะให้ช่วยกันค่ะช่วยกันซ้อมให้เพื่อนนั้นมีความมั่นใจแล้วก็นำเสนอฝึกความการกล้าแสดงออกนะคะให้เวลาค่ะสัก1 นาทีให้เวลา1 นาทีให้เวลาซ้อม1 นาทีค่ะ

0: พร้อมนะพร้อมนะคะถ้าเพื่อนติดขัดเพื่อนนำเสนอและติดขัดเพื่อนๆในกลุ่มต้องทำไมกันคะช่วยนะคะช่วยนะคะให้เขาได้ความมั่นใจอุ่นใจอ้าวพร้อมเอากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่ากลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะลูกเพื่อนๆคนอื่นช่วยฟังด้วยนะคะช่วยฟังด้วยช่วยครูฟังหน่อยว่าเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่า
1: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหาร
0: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารอันจากที่เราได้ชมวิดีโอทัดไปใช่ไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะเรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่อย่างเดียวกันเพราะลูกอย่างเดียวอย่างเดียวต่อไปกลุ่มที่สองค่ะยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแค่ความสัมพันธ์เดียวก่อนได้ค่ะ
2: สิ่งโตกินม้าลายเป็นอาหารและสิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิ่งโตกินม้าลายเป็นอาหารและอะไรต่อนะคะ
2: สิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิงโตถูกกินโดยเสือดาวถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือจะไม่เอาซ้ำสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะนะพยายามฟังนะเพื่อนตอบอะไรไปพยายามไม่ซ้ำนะลูกต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลูกปัดกลุ่มที่3

0: ม้าลายกินหญ้าค่ะถูกกินโดยสิงโตค่ะ
1: ใครถูกกินคะ
0: ม้าลายค่ะ
1: ถูกกินโดยสิงโตเนาะนะคะอ่ะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนะลูก
2: จระเข้กินสิงโตเป็นอาหารครับ
1: ครับ
2: จระเข้ไม่ถูกอะไรกินครับ
1: จระเข้ไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารใช่ไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
3: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารค่ะเมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะได้อ้าวปรบมือกับเพื่อนทุกคนที่นำเสนอค่ะเยี่ยมวันนี้แค่กล้าก็เก่งแล้วนะคะเก่งแล้วเยี่ยมนะคะอ่ะที่เหลือก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะม้าลายกินหญ้านะคะสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตนั้นสิ่งมีชีวิตค่ะเขาจะมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินการเป็นอาหารนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารถ้าเกิดว่าคุณครูถามว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตมีกี่บทบาทอะไรบ้างพอมองออกไหมคะมีกี่บทบาทคิดว่ามีกี่บทบาทปลายทางตอบด้วยนะคะคิดว่ามีกี่บทบาทคะ
4: 3บทบาท
1: 3บทบาทไหนใครว่า1บทบาทยกมือใครว่า2บทบาทใครว่า3บทบาทใครว่ามากกว่านั้น3บทบาทนี่คืออะไรอะคะลูกไหนใครจะตอบได้บ้าง3บทบาทอะไรคะตามความเข้าใจของนักเรียน3บทบาทคืออะไรกล้องกล้องน้องกล้องจับไมค์ลูกที่หนูเข้าใจ3บทบาทอะไรคะ
5: การกินกันเป็นอาหาร
1: ค่ะมีอะไรบ้าง
5: อยู่พึ่งซึ่งกันและกัน
1: อะไรนะคะ
5: อยู่พึ่งซึ่งกันและกัน
1: อยู่พึ่งซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคิดว่าบทบาทน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะแล้ว3ยังไงหรือีกหนึ่งอย่างอ่ะหนึ่งอย่างคืออะไรอีกหนึ่งอย่างคืออะไร
5: เป็นที่หลบภัย
1: เป็นที่หลบภัยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลูกปัดยกมือแล้วส่งไมค์ไปให้ลูกปัดค่ะลูกลูกปัดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาตามความเข้าใจของหนูค่ะ
0: บทบาทที่หนึ่งเป็นบทบาทที่เป็นเหมือนผู้สร้างอาหารค่ะเป็นบทบาทที่ต่ำที่สุดค่ะให้สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่สองเป็นบทบาทที่กินหญ้าค่ะแต่ก็สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่สามคือบทบาทที่สัตว์นักล่าค่ะที่มากินสัตว์ที่กินหญ้าอีกทีค่ะ
1: ตอบมีเหตุมีผลนะคะเอาประเมินทั้งสองคนค่ะที่จับไมค์ตอบนะคะไม่เป็นไรช่วยกันอ่ะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะมีด้วยกันสองบทบาทค่ะก็คือผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเลยก็อาจจะจัดเป็นผู้ผลิตได้ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตรงนี้เด็กเรียนจะรู้รายละเอียดว่าผู้ผลิตอ่ะคืออะไรและผู้บริโภคเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้จากบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะนั้นตรงก่อนที่จะไปบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนค่ะในหน้าที่9ค่ะลูกเดี๋ยวมาดูว่าเขาถามอะไรนักเรียนเปิดใบงานหน้าที่9ค่ะเขาถามนักเรียนว่าลักษณะของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่ที่เรียนได้ทำมาที่บันทึกลงไปเขามีลักษณะการกินเป็นยังไงอะการกินเป็นยังไงม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตมีลักษณะการกินเป็นยังไงคะเป็นอะไรเป็นความสัมพันธ์นั่นสิเป็นแบบไหนมีการกินต่อกันเป็นทอดค่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดเช่นอะไรเช่นม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายแล้วก็จระเข้กินสิงโตอันนี้เขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดนะคะ

0: แต่ว่าในสื่อของนักเรียนน่ะสื่อของนักเรียนน่ะนักเรียนอาจจะเขียนจบแค่ตรงที่เป็นม้าลายกินหญ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับบางกลุ่มใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจะเขียนแค่ว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆหรือถ้านักเรียนดูว่าเอ๊ะในสื่อของนักเรียนเนี่ยนะคะมีการเขียนสัมพันธ์กันนักเรียนก็สามารถเขียนลงต่อมาได้ลักษณะเหมือนตัวอย่างอันนี้ค่ะตรงส่วนนี้ครูผ่านได้ไหมคะตรงที่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยต้องเอาในสื่อของนักเรียนมาเขียนนะนะคะผ่านได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูว่าในสื่อที่นักเรียนนั้นได้ทำมานะคะมีลักษณะการกินกันเป็นอาหารเนี่ยนะคะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้ค่ะนะคะแล้วก็บันทึกลงไปครูไปต่อนะคะข้อที่2บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารมีกี่บทบาท
1: 2บทบาท
0: 2บทบาทได้แก่อะไรเอ่ย
1: ผู้ผลิตและผู้บริโภค
0: เยี่ยมได้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในข้อที่2นี่คือการร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นมากินอีกเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะจริงๆแล้วจากการที่เราชมบริทัศน์เนี่ยถ้าเกิดระยะเวลานานกว่านั้นเราอาจจะเห็นก็ได้เนาะอย่างเช่นเมียแคทกินแมงป่องใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าบริทัศน์ถ้าเราชมนานมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเมียแคทก็ได้ใช่ไหมนะผ่านไหมคะ
1: ผ่าน
0: นะคะต่อไปค่ะบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนนั้นสืบค้นเพิ่มเติมนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างแต่ละบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเขามีลักษณะอย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรและที่สำคัญค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิธีการสื่อในการเขียนออกมาวิธีการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในด้านของการกินอาหารเนี่ยเขาเขียนสื่อออกมาอย่างไรเขาใช้วิธีการใดในการสื่อออกมาให้เราอ่านแล้วมีความเข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้านักของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีไว้ที่กลุ่มแล้วนักเรียนเห็นไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางเรียนปลายทางถ้าเตรียมมาแล้วก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรบทบาทได้เลย1กลุ่มจะได้ทั้งหมดเนี่ย4บทบาทนะคะ4บทบาทซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี่ย1คนจะต้องอ่านให้ครบเลยนะคะทั้ง4บทบาทเนาะแล้วก็แบ่งหมุนเวียนกันไปนะคะมาดูค่ะมีบทบาทอะไรบ้างที่นักเรียนได้ไปมีบทบาทผู้ผลิตค่ะบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชและสัตว์บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคสัตว์นะคะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ไปนั่นเองนะคะเอาล่ะตรงนี้พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้เวลาในการที่จะค้นเพิ่มเติมนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะนักเรียนทำกิจกรรมก็คือสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นให้เรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะแจกบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมืออ่านกันได้เลยค่ะ

0: ร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะเอามาดูกันค่ะอภิปรายการทำกิจกรรมนะคะอ่านแล้วลงมาคุยกันนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตคืออะไรคือตอบพร้อมๆกันคือดอกไม้ดอกไม้ก็คืออะไรคะพืชนั่นเองนอกจากพืชมีอะไรอีกอ่านเจอไหมสาหร่ายแล้วก็มีพวกแบคทีเรียบางชนิดนะคะซึ่งพืชนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยว่าแต่ผู้ผลิตมีบทบาทเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นยังไงคะผู้ผลิตเขาถึงจัดว่าพืชเป็นผู้ผลิต
1: สร้างอาหารเองได้
0: เก่งมากค่ะสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วทำไมอีกอ่ะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเยี่ยมนะคะเขาถึงจัดว่าเป็นผู้บริโภคอย่างตัวเราอ่ะตัวนักเรียนอ่ะจัดเป็นมีบทบาทเป็นอะไรคะมีใครตอบว่าเป็นผู้ผลิตไหมไม่มีนะเราสังเคราะห์แสงไม่ได้เนาะนะคะเอานะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนะคะได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างอ่ะได้แก่ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และนั่นก็คือเขาแบ่งเป็นว่าผู้บริโภคคือมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเดี๋ยวมาดูผู้บริโภคพืชกันก่อนได้แก่อะไรบ้างคะผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชมีลักษณะได้อะไร
1: เป็นส
0: ั
1: ตว
0: ์คือสิ่งที่ทำไมคะกินอะไรเป็นอาหารน่ะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารเช่นอะไรคะที่กินพืชเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร
1: แก
0: ะแพะยีราฟกระบือกวางใช่ไหมคะกระต่ายเงี้ยเป็นต้นเนาะต่อไปผู้สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ล่ะคะได้แก่อะไรบ้างสิงโตกินมะลายเสือดาวกินสิงโตสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสัตว์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะสร้างอาหารเองไม่ได้เขาถึงกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองต่อไปสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่มนุษย์ใช่

0: มีอะไรอีกคะสุนัขเมื่อสักครู่เรียนตอบคุณครูถามว่ากินข้าวได้ไหมข้าวก็จัดเป็นพืชใช่ไหมคะก็กินได้นะคะ
1: แมว
0: แมวก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะไม่ได้สร้างอาหารเองไม่ได้จึงอะไรคะสร้างอาหารเองไม่ได้จึงกินได้จึงจัดเป็นผู้บริโภคและกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะคะม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายก็จะมีเสือดาวมากินสิงโตนะคะยกตัวอย่างมานี้นะคะก็คือมีความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งสามารถเขียนได้ให้อยู่ในรูปของอะไรของอ่านมาแล้วบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของอะไรของอะไรคะเก่งมากค่ะของโซ่อาหารนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนมีวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เข้าใจยังไงกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตเขามีวิธีการเขียนยังไงคะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อะไรอ่านเจอไหมเจอไหมมีทุกบทบาทเลยเจอไม่เจอใครเจอบ้างมีอะไรอ่ะใช้อะไรใช้ลูกศรโดยนะคะให้หัวลูกศรหันไปทางไหนคะ
2: หันไปทาง
0: ไหนหันไปทางไหนไปทางไหนคะ
2: ขวาน
0: ี่คือยังไงคือผู้บริโภคส่วนหางลูกศรหันไปทางผู้ถูกบริโภคนั่นเองอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือไม่แต่แน่นอนถ้าหางลูกศรหันไปทางไหนคือสิ่งมีชีวิตนั้นคือเป็นผู้ถูกบริโภคนะคะเอาละค่ะนอนกินหญ้าเราจะเขียนยังไงดีคะนอนกินหญ้าน
3: อนก
0: ิน
3: หญ
0: ้
3: าน
0: อนกินหญ้าสิ่งมีชีวิตก็คือหญ้าแล้วก็เราใช้อะไรคะสื่อเพื่อจะให้อ่านได้ง่ายหรือเข้าใจง่ายเราใช้ลูกศรดังนั้นสิ่งมีชีวิตใดกินหญ้าคะ
3: น
0: อนอ่ะเขียนลักษณะแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมนะคะนอนกินหญ้าต่อไปอยู่วันดีคืนดีมีไก่มากินหนอนอีกจะเขียนยังไงดีโซ่อาหารเขียนลูกศรถูกต้องหัวลูกศรหันไปทางผู้บริโภคสิ่งมีชีวิตใดมากินหนอนน่ะ
4: ไก
0: ่เราจะเขียนลักษณะไปแบบนี้นะคะโดยหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตจะอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่1ก็คือหนอนลำดับที่2ก็คือไก่ก็จะเขียนมานะคะทางด้านขวามือนะคะเอาละค่ะตรงนี้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองนิดนึงค่ะในหน้า11เดี๋ยวตรงส่วนนี้จะเข้าใจมากขึ้นในชั่วโมงต่อไปเราจะคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาร่วมกันอภิปรายก่อนข้อที่7ค่ะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยระบุบทบาทของสิ่งมีชีวิตได้ระดับที่ฉันทำได้ดีไหมดีหรือไม่ดีพอใช้หรือปรับปรุงสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรสามารถเขียนลงไปได้ค่ะไหนวันนี้ใครทำได้ดียกมือพอใช้ปรับปรุงดีไหมคะวันนี้ไม่มีปรับปรุงพอใช้ต่อไปก็ทำให้ดีขึ้นดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะคะผ่านเนาะสรุปบทเรียนวันนี้ลองบอกสิคะรู้อะไรบ้างวันนี้เรียนมา1ชั่วโมงรู้อะไรบ้างคะนักเรียนรู้ว่าผู้บริโภคผู้ผลิตรู้บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตรู้อะไรอีกทราบอะไรอีกลูก
3: ความส
0: ั
3: มพ
0: ัน
3: ธ
0: ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วมีคำหนึ่งคำที่เพิ่มขึ้นมาคือคำว่าอะไรโซ่อาหารเขาใช้วิธีการเขียนโดยใช้อะไรคะเป็นสัญลักษณ์เพื่อง่ายสื่อสารได้ง่ายและเข้าใจไม่ขึ้นคือลูกศรหัวลูกศรหันไปทางไหนผู้บริโภคหางลูกศรผู้ถูกบริโภคนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวผู้ผลิตถูกไหมหนูตอบถูกค่ะแต่ว่ายังมีสิ่งอื่นอีกนะคะต่อไปอ่านพร้อมๆกันค่ะ

0: นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ที่ ltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเพื่อทำให้เรานั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับต้นทางนะคะก็อย่าลืมส่งสื่อที่เรานั้นได้สร้างขึ้นมานะคะสร้างไว้นะคะแล้วก็ส่งไปฝึกหัดกับคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดท
0: ำ
1: ความเคารพ
2: ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Gene Transformation
1: GENETITRANSFORMATION Genetic Transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหรรษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตามาช่วยได้ไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้อง

0: ค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาครใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีต้องการประจนภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะโดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
2: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
1: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็กๆ
2: ขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมา

จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุมคะเชิญหยิบภาพ

0: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆเอ๋ตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
0: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพิทุง
0: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
1: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพิทุงท่าเดินเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพิทุง
0: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่
1: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
0: ่ให้เวลาคิดนะคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดามเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่า ลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต
1: อกครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวข้อนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ได้ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเรา ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ

0: เด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ยให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
1: ๆอ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดำเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าจะว่าชีเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: สำหรับลักษณะนิสัยของชีเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะ

0: ด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สม

0: ค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นมั้ยตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือมั้ยฮะเห็นเรือมั้ยครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
2: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: นี้เราจะเรียนเรื่องการรู้ถังข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับยูโรครับปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมุติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagramถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมล์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7. เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
0: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
0: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: คะ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสือรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไว้ติดตามกันนะครับ#คำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ Twitter ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เลยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT 200ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกตถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า140ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
4: นักสืบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลบนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการ สื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงมั้ยมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูปแบบ
0: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
1: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTubeแล้วก็เล่นเกมครับ
0: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
1: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
0: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
1: เสพติดเหรอครับ
0: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
5: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างนี้ครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับจากกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้นะครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับ บุคคลรอบข้างหรือยังเนี่ยเคนอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
0: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
1: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
0: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
1: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
0: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
1: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
0: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้เนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับ
1: ครับ
0: คนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
1: ไม่รู้จักครับครูไอ้พฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรหรอครับครู
0: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
1: ไปเลยครับ
6: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pubbing นะครับมาจากคำว่า phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า snapping ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม pubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจผู้สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ต

0: ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมฟับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อคู่สนทนานั้นมีสาเหตุมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
1: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่เราไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือการตกกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้ง2คนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรได้บางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับ
2: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
3: ครับ
2: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับและเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับ

0: และในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็เลยนำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

ัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจั

0: เขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่ศรีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองศรีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับที่นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะ

0: มีความเข้าใจถึงหลักธรรมและก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนบนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ
1: อายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต

หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบูรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนั่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทกลางนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรก็บ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจําได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจําได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่างๆนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
3: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
4: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก

0: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
1: ฝรั่งเศสขอร้องให้

0: ว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาภัยภูเบศเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาภัยภูเบศโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแผนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์นอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
2: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพระตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของที่แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะ จุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เศียร

0: เส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นมุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพญาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
4: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพญาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ คงสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
5: ตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอกาสที่อภิเษกสมรสนะคะ
4: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
1: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระปุตตเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
1: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
5: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
6: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤาษีดวงทวาร แล้วก็ประสานกระดูกนะคะย่าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุทาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่าการนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

สิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตา

0: และความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศ

สนทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว this Palma yok dog from Thailand long pool it's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty wow.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางภาษาทั้งชาวเขมรลาวและชาวกุยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยมีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่าภาษากุยจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอญเขมรกลุ่มกะตูเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวเขียนมีระบบเสียงคำวลีและประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะแต่สำเนียงบางครั้งแตกต่างกันโดยเฉพาะหากให้ระบบเสียงเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มกุยและกวย
1: ก็คิดว่าการที่เราจะอนุรักษ์ภาษากุยไว้หรือป้องกันการเรียกว่าสูญหายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีคนพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นตัวเขียนก็เลยคิดพัฒนาตัวเขียนนะครับประดิษฐ์ตัวเขียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเพราะการใช้ตัวอักษรอื่นแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษเองมาเขียนเนี่ยก็จะไม่สื่อเนื่องจากว่าภาษากุยมีวรรณยุกต์6ชั้นครับซึ่งมากกว่าไทยไทยจะมีแค่5ชั้นแต่กุยจะมีอยู่6ชั้นนะครับตัววรรณยุกต์แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสะกดกับตัวสระครับตัวสะกดบางตัวเราอาจจะใช้ตัวควบถึง3ตัวอย่างเช่นคำว่าตัดซึ่งแปลว่าซื้อขายเนี่ยครับนะสมัชอย่างเงี้ยครับก็จะมาเหลือคำว่าสมัชในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ภาษาอื่นไม่สามารถจะตอบโจทย์ที่เป็นตัวสะกดข้างหลังได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีตัวสะกดหรือตัวเขียนของตัวกุยขึ้นมาให้ได้อย่างเพื่อที่จะสื่อภาษาที่ถูกต้องได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครบก็เลยเกิดกำเนิดอักษรกุยภาษากุยเนี่ยขึ้นมาเมื่อประมาณปี59ครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดตัวอักษรที่วัดนี้ก็คือที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรกครับคือโบราณเนี่ยเราพูดกันต่อๆกันมาว่าภาษากุยตัวเขียนมีแต่โดนสุนัขเอาไปกินหมดแล้วโดยตำนานที่เล่าๆกันมาก็คือมีคนให้ทำตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เขียนบนหนังสัตว์ชนิดหนึ่งเสร็จแล้วสุนัข ก็ไปเอาหนังนั้นไปกินภาษากุยก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลยคิดว่าในการที่จะให้ภาษามันคงอยู่แล้วก็ให้สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีตัวเขียนนะครับเพราะการพูดมันจะแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ภาษาไทยเองก็เถอะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับไว้ใช้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่11ละนี่สำหรับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถในอนาคตสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเพราะว่าอยากให้เขียนเรียนรู้ด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับ
0: นอกจากการที่ชาวกุยในพื้นที่ใช้ภาษาของตนเองในชีวิตประจำวันแล้วการที่ภาษากุยกวยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2558ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งหมดแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ก็ยังสามารถเผยแพร่ภาษาเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ผ่านการพูดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย
1: ก็คงเหมือนกับภาษาทุกภาษาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเอาไว้สำหรับสื่อสารกับหนึ่งละชาติพันธุ์กุยเนี่ยแน่นอนในอนาคตสองก็คือพ่อแม่สำคัญมากคือว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออ้าวคุณไปเรียนหนังสือเป็ดคิดว่าตัวเองเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่จะเรียนรู้บางทีพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีภาษากุยอยู่คุยได้ก็คุยสื่อสารกับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสังคมในบ้านเองครับจะไม่เกิดการแตกแยกว่าไอ้ลูกพูดภาษาหนึ่งพูดภาษาหนึ่งคนละเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งนึงที่จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเชื้อชาติเดียวกันไหม

0: นะครับอันนี้ก็คงมีความสำคัญระดับนั้นด้วยครับการพูดยังมีอยู่ครับต้องบอกได้เลยว่ามีอยู่นะอันนี้คือเราอย่างผมกลับบ้านเนี่ยผมจะพูดภาษากุย 100% ที่บ้านหลานๆก็ยังพูดได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังพูดได้แต่ตัวเขียนเนี่ยยังไม่ได้ขยายไปถึงขนาดนั้นนะครับตัวเขียนเองกำลังเอาเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบก็คือที่นี่ครับโรงเรียนตะเคียนคุยวิทยาครับแต่หลายโรงเรียนกำลังติดตามแล้วก็ติดต่อว่าจะเอาไปเข้าสู่โรงเรียนอย่างไรดีแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นระดับประเทศในเรื่องของพรบชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กูเองก็มี right หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเอาภาษาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันประกอบกันไปก็ได้ก็นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าตัวนี้เองเราก็คือพูดง่ายๆว่าคือกระตุ้นให้มีคนเริ่มหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้หลายคนกำลังขออยากเรียนครับซึ่งตัวผมเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้อยมากก็จะโพสต์ออนไลน์ทุกวัน A word a day in Kui เนี่ยครับก็คือภาษากุยวันละคำมีอยู่ใน Facebook ของผมทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เกือบ600คำละเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยในอนาคตก็คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับบทเรียนต่างๆพวกนี้ไปต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นอนาคต
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนองยังฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มชาติพันธุ์กุยว่าให้อนุรักษ์ภาษาของตนเองด้วยการเริ่มสอนภาษากุยให้กับลูกหลานมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกันและอนุรักษ์ให้คงอยู
0: ่กะนูแมเพมโพกันเจ้าซัมไซแหนภาษาปงให้แหนบอมงบิว้าวจีตุตาจีนังมะแนไอกะจิงแปดฮะบอมงบิว้าวไอกะจิงแปดไอกะจิงบิกูนังพงให้แล้วมงกัดกุยมงบีวาวกุยมงก็บีแมนกุยแล้วบอนะไกลบเจ้าจุยกเนียวาวภาษากุยอันดิงรึงวาวนางแซมซ้ายวาวนางอนุอะแมะเปโบเนี่ยวาวภาษากุยบืนตังชิมแฮงอแต่ปิแปลไปมงบีเบียวาวซิมวาวบืนมงจิงวาวซิมกับวาวบืนมงจิงวาวอังกฤษมงไกวาวจิวะวาวบืนดาลแฮงอความหมายก็คือว่าอยากให้ชาวกุยทุกท่านนะครับได้รู้ว่าภาษากุยเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อเราเองชัดเจนว่ายังเป็นกุยอยู่แล้วก็ที่สำคัญสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องของเราในการประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันในอย่างดีไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดได้หลายภาษาเพราะพูดหลายภาษาได้ก็ยิ่งดีพูดไทยต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่เป็นเมืองไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีเลยมันจะทำให้เรากว้างมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเชิญชวนนะครับว่าจริงๆแล้วให้กลับมามองจุดนี้แล้วก็เริ่มสอนภาษากุยที่บ้านนะครับจะสอนด้วยคำพูดก่อนก็ได้แล้วก็เติมด้วยภาษาเขียนด้วยในอนาคตได้ก็ยิ่งดีครับ
1: ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกุยทั้งการดำรงชีวิตเครื่องแต่งกายลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนการสร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ได้และยังถือเป็นการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย
2: ที่ตัวนี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งครับคือว่าวัฒนธรรมกินได้คำว่าวัฒนธรรมกินได้หมายความว่าเราเอาเรื่องของโบราณนะครับเรื่องของโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นนะครับเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อชาวกุยเนี่ยเป็นเสื้อที่มีลายลูกแก้วเนี่ยลายเฉพาะของชาวกุยเลยเดิมก็คือเขาใส่แบบชาวบ้านธรรมดาเราก็ประยุกต์ตัวนี้มาเป็นชุดที่เรื่องของโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนะใส่ไปทำงานใส่ไปประชุมใส่ไปงานทุกงานได้ทุกบ้านเรือนหรือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่ในเสื้อตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเนี่ยนี่คือกุยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะลายเสื้อในสีดำเหมือนกันแต่ว่าลายเซลล์อันนี้จะบ่งบอกถึงพื้นที่อย่างถ้าเราเป็นราชานี้อำเภอสองท่ากุยสองท่าถ้าเป็นอีกลายแซลหนึ่งก็จะเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกตเนี่ยก็จะแยกกันสิ่งเรามองเรื่องก่อนพัฒนาแหล่งเที่ยวนี้เนาะก็ถือว่าเราให้เด็กๆส่งเสริมนะครับในการแต่งกายตั้งแต่เด็กโรงเรียนเขาจะมีชุดการแต่งกายเป็นของชาวกุยเลยนะครับส่งเสริมแต่เด็กคนระดับกลางแล้วก็คนระดับสูงอายุซึ่ง3ช่วงอายุคนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่เกือบจะ 100% เขาเป็นชาวกุยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้สำหรับการท่องเที่ยวเนาะ

0: ที่เราดึงดูดคนมาก็คือเรามีการออกแบบและวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของมรดกภูมิญาณวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการแต่งกายประเพณีแกมอซึ่งเป็นจุดเด่นครับเขาแกนมอก็คือเป็นถึงการประเพณีที่การรักษาคนซึ่งสามารถแสดงออกในการสื่อออกไปนะครับก็คือการลำการลำตัวนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่การมาเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เห็นว่าในการแสดงแกนมอก็จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของมรดกภูมิญาณวัฒนธรรมนะครับและการรักษาคนอันนี้คือมาสมรวมกันซึ่งจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งคือแม่เหล็กนะครับที่โดยเฉพาะแกนมอก็ถือมีชื่อเสียงของชาวชุมชนชาวกุยตะเคียนนะครับก็โด่งดังแล้วก็มีโอกาสไปแสดงหลายที่การไปแสดงหลายที่หมายว่ามันเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้มาสัมผัสสถานที่จริงๆว่าที่นี่มีอะไรน่าสัมผัสนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทยยังคงได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกุยยังคงอยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ตลอดไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คู่กันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: ันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรก
1: ค
0: ือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
4: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิธีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากพี่ธงชัยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เติมก้อนน้ำมาเติมฝานี่มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้แต่ถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นอ้าวเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอรี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ำตาล1ลิตรทำไมต้องใช้กากน้ำตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทำงานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ำตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ำต้อง1จุลินทรีย์1ลิตรกากน้ำตาลลิตรนึงวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 1 13อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอีกขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกโลหะแล้วหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอรี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ำได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ำก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจำฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังเหมือนกันเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ำมาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันอีกก็มันจะขึ้นฝา
2: แล้วพอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปใช้เนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร
2: ่
0: ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งที่กิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ํา2เราเช็คสีน้ําถ้าสีน้ํายังเขียวแบบยอดตองอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ําเข้มจัดอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลงถ้าขาวจัดเพิ่มจํานวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เนี่ยเราต้องดูสีน้ําเป็นหลักกับ pH ของน้ําเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ําเนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งง่ายมากเรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะใส่หวานในทั่วหวานในทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าก็ไปตั้ง50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาร200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดพีเอชน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมติถ้ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ7อยู่หน้าก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่เพราะทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5วัน4-5วันสูงสุดจืดแน่นอนชัวร์ 100% ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียว

เราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: มีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

มาถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากข่อยนะครับน้ำใช้ประมาณนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่ข่อยน้ำเดือดเราก็จะสับข่อยข่อยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้างนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็มันจังหวะเราไปสับข่อยเสร็จพอดีก็เอามาใช้กิ่งข่อยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องสกัดด้วยการต้มลงไปเลยนะครับน้ำเดือดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมประมาณ1นาทีก็หายใส่ลงไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอนก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นท์เราเติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปก็ดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากข่อยข่อยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็100กว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะตอนต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพสลาดซึ่งใบเพสลาดก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัด

กลางเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับแต่ละทีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนๆพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเตรียมได้ง่าย

รียบร้อยครับคราวนี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเขียนมันกรอบๆเลยกรอบอะในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงทานชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับนั้นถ้าควรจะเอามาคั่วทำเป็นชาเก็บไว้เก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระทุดงสมัยแต่ก่อนนิยมใช้ใบข่อย

0: ับวันนะครับพลังงานนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป้าบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานำใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอย่างนั้นเราจะไปดูกันเลย
2: ประมาณ200ลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับย่อส่วนลงมา2มีอิฐบล็อก8ถึง10ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มควันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะก็ดัก4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว4ถึง6เมตรได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทำเตานะครับตัดผ่าทำเตาแล้วก็วัดจากขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ประยุกต์ใช้แล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็ผ่ากว้าง8ถึง10นิ้วเพื่อใส่ฟืนเข้าไปอันนี้เตาเราก็มีแค่นี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีการทั้งการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูนะครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันความนี่มันก็ทำให้เราติดยากด้วยเมื่อถมหินเสร็จแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับ

0: ปากเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับอย่าให้ก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับ
1: แล้วเสร็จแล้วเราวางอีบ็อกซ์ขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราก็ใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็ใช้อิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับมาทำหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทำหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสี่คูณในรูปของตัว Y นะครับเราก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เม็ดนะยาว1เม็ดวางลงไปบนอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัว Y ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราก็จะถมทรายทำผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจากถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายๆอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซนมันจะได้มีช่องอากาศใช่มั้ยครับนี่เห็นมั้ยมีช่องอากาศพร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80-85องศาก็จะเกิดกระบวนการควันบ้าความจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับจะช่วงนี้เราจะไปได้สารอาหารมันจะไปได้คุณภาพของน้ำส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับฐานของเรานะครับประโยชน์อย่างที่1เนี่ยเราสามารถไปหุงต้มปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมเหลาดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่2ก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นทานดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่3ก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นฐานแหลกๆนะครับที่อยู่ก้นถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพดินด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฐานอย่างที่4ฐานเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มขวัญไม้นะครับอันนี้พวกขวัญไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่น้ำส้มขวัญไม้เมื่อเราได้ปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้อยู่เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่หมองดำๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืชทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

0: การทำสบู่ทานนะครับการทำสบู่เนี่ยก็มีส่วนผสมคือมีทานนะครับผงทานแล้วก็กรีซาลีนนะครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเนี่ยมันจะเกิดฟองนะครับเราก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่น้ำส้มควันไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยในบุกของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงแบบนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันวันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะง่ายๆ1ช้อนโต๊ะบนพูนเลย1ส่วนนะครับ1ส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่จะบดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกกานพูนะครับดอกกานพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับมันจะร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่งส่วนอย่างนี้กลัวได้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้คนได้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับตอนนี้เราได้สูตรจาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของถ่านเนี่ยนะครับ
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: โอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่ที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ของผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: ก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โหอ
3: ันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้าม นะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเค

0: ข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีการเนื้อคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะแต่ก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บ

0: เราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับ2 อย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการเซอร์ไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์เอาละ
0: คูลดาวน์ละคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชั่นพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้ามันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็023185018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือ ทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะใน

0: วิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: ท พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุเซ็งเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จ

0: เรียบร้อยเหมือนกันครับ
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย
2: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
5: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: ถ้ามีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาผ่านเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พื้นที่ประเทศไทยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยายังแบ่งออกเป็นเมืองใหญ่เมืองน้อยซึ่งต่างมีอิสระในการปกครองไม่ขึ้นต่อกันเช่นทางภาคเหนือก็มีอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัยทางภาคใต้มีเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคตะวันตกมีเมืองสุพรรณบุรีส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางก็มีอิทธิพลขอมอยู่ก่อนแล้วโดยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่เมืองลพบุรีเชื่อกันว่าบริเวณเมืองอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองลพบุรีมาก่อนเมื่ออิทธิพลขอมเริ่มเสื่อมลงนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาทำให้เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองต่างตั้งตัวเป็นอิสระในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเมื่อพุทธศักราช1893โดยรวบรวมกลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติเข้าด้วยกันอาทิเมืองลพบุรีเมืองสุพรรณบุรีและเมืองสันบุรีเป็นต้นส่วนในด้านพระราชประวัติของพระองค์นั้นเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมีทั้งเชื่อว่าพระองค์อาจจะมีเชื้อสายมอญเขมรหรืออาจมีเชื้อสายจีนและก่อนที่จะสถาปนาอยุธยานั้นมีทั้งเชื่อว่าพระองค์เสด็จมาจากเมืองอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองเชียงแสนเมืองลพบุรีและเมืองเพชรบุรีเป็นต้น

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

Bye.

0: แตกต่าง
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ฮะเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ในโลก
3: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ
5: าม
1: ว่าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว่าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: จะได้
1: ถาม
5: ว่
1: า
5: ท่าน
1: ก็บอกว่า
5: ท่าน
1: ก็ได้เจอ
5: แล้วจะได้สักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่านไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกมากกว่าอยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันถ้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมหลานแล้วเว้ย

ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับดูดนะไปรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับเรื่อยๆคุณได้3-4 ถุงยังมามัน

0: หมอ
1: ปูขึ้นยาไปมาแล้ว
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: ยาเป็นกระเป๋า
3: เป็นตำรวจนักเรียน
1: นักให้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับได้แล้ว
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายคือค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: เป็นหมอครับหมอแล้วไปกับโรงพยาบ
7: าลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
8: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็ขาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2 2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เกื้อนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
10: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
10: ฮะ
9: มาทําอะไร
10: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
10: น้ําโขงหอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
10: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
10: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
10: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
10: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
10: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
10: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
10: รู้แล้ว
8: ทำเสร็จรับมาดีเลยปลา12ตัวทำเสร็จรับมา
7: ดักมาจากมือเหรอครับ
8: 3-4เดือน
7: โอ้โหได้12ตัว
8: ได้12ตัว
11: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้

0: มาอย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: กระดูกนะ

0: มาเป็นคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่เลยตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แม่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: มาฮะหนูหนูปวด
1: แม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคไม่ว่าจะจุ๊บ
2: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหาย

ายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: นักวิชาการเชื่อว่าก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพุทธศักราช1893นั้นพื้นที่บริเวณนี้ได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครหรือเมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาปัจจุบันปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางสำคัญหลายวัดเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอโยธยาหรือวัดเดิมเป็นต้นเมืองอโยธยานี้คงเจริญรุ่งเรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกพระเจ้าพะแนงเชิงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตพระประธานของวัดพนัญเชิงในปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีซึ่งแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนซึ่งมีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนสามารถสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลายคราวจนยากที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะเมื่อครั้งแรกสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเค้าโครงพระพักของพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ามีเค้าโครงเป็นรูปเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลักฐานจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนพุทธศตวรรษที่20แต่อย่างใด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
1: อันดันดันดันนะครับอย่าง
0: ดันไอ้ยูยู
2: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่น้าหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ
0: ม
2: ีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: คือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี
0: ้
2: ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะเพราะว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่

0: ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
1: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
2: นอกจากคอโค55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
1: มี9 71มี9 Bravery
2: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
1: ใช่ครับ
2: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
1: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
1: ตวดของหญ้าเล่าให้ฟังต่อๆมาตอนน
2: ี้ก็ตวดของหญ้าอีก
1: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
1: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปกุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
2: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: เมตรละเมตร
2: อุ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
2: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
0: ะ
3: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
4: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
2: โห คือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: ข้างหลังก็นั่งเก่งอยู่นะ
2: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปลากดย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: โอ้ยอย่าโต๊ะๆมาปุ๊
0: บบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
2: เสียงว่าอะไรพี่
3: น
2: ุ
3: ๊
0: กจริง
3: ๆเนี่ยแต่มันโต๊ะมาปุ๊บติดตึงมันร้องตึงโกมาก
2: อันนี้คุณลุงวางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
3: ็วางวันเย็น
2: วางตอนเย็น
3: คือ
2: เย็นคือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
2: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะบริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
2: โอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่สามสี่ตัวโอ้หนักมาก
3: ครับมันดิบมันดิบ
0: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีนะก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่นี่นี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
4: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่าง

0: กับอีกอย่างไอ้ซุปผล
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวมันย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
2: จ้ะแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
3: ปลาหัวโม่ปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกพริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะใบทำมางตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลา
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะน้ำเคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
1: เนาะน้ำเคยนี้ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นออกมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน

0: จ้ะ
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ้ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
3: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
4: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
1: ค่ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งโอ้ก็เดียว
4: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี
2: ้คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: หัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสองขาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลย
1: ไม่ขมเลย
0: ปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียวกว่านี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะ
2: อันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
2: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
3: า
2: ะแม่เน
3: า
2: ะ
3: น้ำว่านกุ้งกันค่ะมันออกมา
2: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
2: า
0: ะ
2: ส่วนคุณนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณ
0: ลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
2: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ได้ไหมคะเนี่ย

0: เอาไหมปูมาไหม
1: เอาเอาจ้ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
2: ไม่หล่นจับแน่นมาก
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
2: โอ้ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมา

0: าเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับ
2: ปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมัง
0: เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำสวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
2: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโคล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควัน

0: ร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบข้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือการครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากระมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากระมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3อ้านี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมีย80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต้มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาไปต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลน่าจะได
1: ้โอ้ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 3โลประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้

าถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุง

0: ริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชีดาวลองจะใช่เสริมไหม
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: ปลากะมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

จีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายบรวัตรโคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณภิสาฉลองวงศ์สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุง

เทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงส่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ69และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่ละคีมีความก้าวหน้าร้อยละ30ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้าร้อยละ96มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองเสาวรสและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ68โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์รามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังคธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเก้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2519ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8:00 น. ถึง 12:00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8:30 น. ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวสอฮะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5 หมู่ 6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10 ตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจ
ราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสาพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารคาวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโด
ยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรงบางผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทางนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำ

0: กันไปหมดเพราะมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
2: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: กรพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาจุดบางรักเป็นแรงร่วมของทีมชาติท่านดีขนาด

ื่อเข้าถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ผู้คนหลากหลายพื้นที่ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพผมอยากพาคุณไปรู้จักกับย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงกรานต์และนางงามวิสุทธิกษัตริย์ครับ

สวัสดีครับรายการจากร่างสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนน

องด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจะหลดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

0: ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยทรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่กันต่อเนื่องมาและหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับและแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างดีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดเป็นเทพีสงกรานต์ประจำปี2533ของชาววิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลข
2: ชนาสันติวารังคูลค่ะ
3: คนเก่าคนแก่ย่านนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยมเจ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุรามได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนก็มาร่วมงานมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
4: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จตรงนั้นมันมีวัดอะไรตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมคะและย่านที่แบบคนอยู่รอบๆมันก็มีวัดอะไรวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคราวนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตรงจุดนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง

0: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ารู้เพราะวิสุกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ริงไซอ่ะก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกอยู่เรียนเดียวกันคุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิสุกษัตริย์หน่อยเหอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ทรายแล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอ๊ะสงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันเนี่ยข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนถนนวิสุกษัตริย์เนี่ยทำทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยปลิบจปลออะไรแถวนี้ที่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตรงตีนสะพานวิสุกษัตริย์นะคะสถานที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ยมันเป็นวันที่ลูกหลานกลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยก็เอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินประกวดอย่างเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะอ่ะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตักบาตร
1: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

0: การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันหยุดถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาทกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอาเก้าอี้มาแล้วการพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ำมันก็ถังน้ำเบียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี้ยก็ไอ้เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้วิสุทธิกษัตริย์เชิญมาร่วมบุญอ่ะรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทำงานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกรอบพระเจดีย์ไซน์มีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
2: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
3: ในเวียนย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยฐานบกเทคนิคฐานบกตอนแรกๆนะคะและในระหว่างสองภาคถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านผ่านนะคะบ้านผ่านบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่ติดกับวัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพูองอ่างเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าตรอกบ้านผ่านคือทำผ่านย่านที่ทำพานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
4: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่ เรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตะพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนทำลวดลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตา2เตาเตาสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมอะฮะหลอมเงินด้วยเบ้า
2: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตรอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตรอกบ้านพานมานานแล้วและมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทอง แต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับการดุลลายพาน
5: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะคือคนเคี่ยวเดี๋ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหย
6: ีย
5: บพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อดุลลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนน่ะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
6: ้
5: ใช่มั้ยฮะเขามีวิธีขัดของเขาอะฮะม
6: ัน
5: ทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบนึงอะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
6: เป็นเดือนเลย
5: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็กอะนะฮะป้าหมูยังเคยเหยียบพื้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบขันนะเขาวางอยู่ก็มาเหยียบอย่างเงี้ยถ
6: ึ
5: งได้รู้ว่าการทำของพวกเนี้ยมันทำนานนะคะ
6: ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเวลา
5: ใช่ทำนาน
4: แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หาไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรีกรงกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวด

0: แล้วก็บัตรกรีคอแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
1: ขนมพันรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขันน้ำพานรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขันน้ำพานรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
2: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอะซึ่งลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็มันเห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงคนกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกเข้าของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตักทำบุญตักบาตรนะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้ๆสงกรานต์น่ะเอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่แล้วก็เคยทำอยู่แต่มายุคนึงก็เห็นแม่เราอะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูเราก็จะเคาะเอามีแม่ก็เคาะแกล้งเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าเราก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไร
1: ย่านวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
3: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่า1รถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้ อย่างร้านทําเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทําเบาะรถอะไรเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นมั้ยมันฟ้างมั้ยตรงเนี้ยเตะตะก้อตรงเนี้ยเตะตะก้อแล้วก็มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายไวฟันขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
1: หนูในช่วงวันงานใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่คนจะมากันเยอะเลย
1: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
3: ใช่เนี่ยมันแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้วมันลำบากหมดเลย
4: ก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสื่อไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วพลัง8ลงมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้พอจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้ทิ้งพื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
2: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำสะพานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบชุมชนมันแตกสานซ่านเซนอ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยอ่ะมันทำให้เรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
5: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีผลกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์เนี่ยจะได้ ของรางวัล

นี้นะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิสุทธิกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทำสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป

0: ช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิสุทธิกษัตริย์ได้รับผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่างในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: มัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงหนังที่นี่มี3โรงมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพาน
1: หลังโรงหนังเฉลิมกรุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเฉลิมกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมล์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเฉลิมกรุงนั่นแหละ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกัน

ทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ้นไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้มันเห็นว่า

0: เออเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับและแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไปกับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลา

0: ทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชฟสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: เล็กเล็กไอ้เล็ก
6: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
7: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
8: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิ

0: จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
0: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
0: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
0: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
0: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
0: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
0: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ในนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอให้

Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการ

0: ผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงขั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันท์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะและก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะและก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรอยนีอาแซผู้จัดกิ

0: กิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: ฟังกล้าเลยนะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนของอะไรคะ
3: พืชสม
2: ุ
3: นไพร
2: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
3: ็
2: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
4: สวัสดีค่ะเด็ก
5: ๆ
2: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
4: อันนี้อะไรคะ
5: ตะไคร้ค่ะ
4: บ้านใครปลูกบ้าง
2: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
4: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
2: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูก
5: ใส่ในต
2: ้
5: มยำ
2: เหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
5: หอม
2: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม
5: ่
2: ค่ะต่อไปอะไรเอ
4: ่
2: ย
4: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
5: พ
4: ริกสดนะคะ
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: คะรอให้เราไปคว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: เออนะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ใบทำอะไรคะเมื่อกี้ใบผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โยทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรพัฒน์ภูสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4/2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59ครับ
3: 59ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุนสูงครับ
3: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
4: เคยครับ
3: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
4: ที่ตลาดครับ
3: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
4: ดีใจครับ
3: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
4: เพราะการความเรียนรู้ครับ
3: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
4: ทำอาช
3: ี
4: พคร
3: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับและถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะจะซื้อน้ำเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
4: ที่โรงเรียนครับ
3: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
4: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
5: มีความสุข
3: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
5: กิจกรรมสนุกค่ะ
3: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
5: ทำ กิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
3: น้ำพริกเครื่องแกงสมุน

0: ไพรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ
1: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
1: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
1: ช่วยผัดค่ะ
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
1: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
2: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
2: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
2: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
2: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆบ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
2: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
2: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
2: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
2: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
2: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
2: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
2: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
2: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
2: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
2: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
2: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
2: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
2: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม
3: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอ.นะคะแล้วก็ทางมอ.จะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความ

0: ภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
1: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรานี่แหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มฉงนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบออกมาเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ
4: อยู่แถวภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดมันเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
5: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวนคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นอะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคลายฉงนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าจะคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตทั้งทีจะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ละค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดอนเต่านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อ

0: ทราบมาว่าพระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจ
1: ัง
0: หวัดเชียงรายนี้อยู่ที่วัดพระแก้วว
1: ัดพระแก้วเหมือนกัน
0: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
1: ์
0: ว่าเอาปูนครอบไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ครอบปูนแล้วก็ท่อออกมาเป็นพระแก้วมรกต
1: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
1: ต้องผ่านลำปางก่อน
0: ผ่านลำปางก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าช้างไม่ยอมไปเชียงใหม
1: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
1: คือไม่ยอมไปเลย
0: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: วัดพระแก้วตอนเต่าแห่งนี้พ.ศ.1979มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
1: ค่ะ
0: ต่อมาถึงปีพ.ศ.2011พระเจ้าติโลกราช
1: ค่ะ
0: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่คราวนี้ไปได้ไหมคะ
0: ไปได้
1: ไปได้
0: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็84ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐา
1: ค่ะ
0: ก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันทร
1: ์อ๋อย้ายไปอีก
0: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วมรกตองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาว
1: ค่ะ
0: ก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
1: พอนำกลับมาน
0: ำกลับมาสู่เมืองไทย
1: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็ลงมาที่
0: ลำปาง
1: จากนั้นไปเชียงใหม
0: ่เชียงใหม
1: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันทร์จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
0: พระแก้วกรุงเทพ
1: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มินสงวนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
0: วัดพระแก้ว
1: อย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต่าอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างที่เนี่ยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แอบสงวนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมั้ยคะเป็นมนดบที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นำมิ้นไปชมที่มนดบหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลย
1: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมณฑปสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่ามณฑปเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามณฑปหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7ชั้นยอด7ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2452ตอนนั้นก็พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็ต่างชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
0: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวีเจ้าผู้ครองนครหาลิบุญชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต่าที่ว่าดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเดินสูง
0: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหม
1: ที่ดอนแล้วก็เต่าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามาเต่าหมากเต่าถ้าภาษากลางก็แตงโม
0: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะ
1: ไ
0: ม่ใช่น้ำเต้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่อ๋อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: แต่มาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
0: ค่ะ
1: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
0: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
1: สองวัดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าวัด
0: ค่ะ
1: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดพระแก้วดอนเต้าพร้อมกับวัดสุชาดาราม
0: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
1: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
0: ค่ะ
1: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อน
0: อยู่ในแตงโมเหรอคะอ
1: ยู่ในแตงโม
0: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่า
1: เ
0: ป็นหินเฉย
1: ๆพระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
0: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดารามนี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
1: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไว้เป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโมแด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้าเลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
0: ก็คือไม่เป็นความจริง
1: ไม่เป็นความจริง
0: แต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
1: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมองดูมาหาที่วัดพระแก้วดอนเต้าเพราะพระนางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
0: ว
1: ที่ตะวันออกของวัดพระแก้วดอนเต้า
0: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอกอคา
0: อ๋อย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
1: เจริญพร
0: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงคะ
1: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
0: ะ
1: มีเจ้าเมืองใส่ใครอย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ที่วัดพระรามปางหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
0: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
1: เจริญพร
0: ก็เลยต้องเอาพระแก้วไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: วัดลำปางหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
0: อีกเลยเหรอคะคุณคำไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความสงวนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32ปีแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะคลายฉงนกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้วเนี่ยตอนนี้มิ้นก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้สงสัยจะคลายฉงนไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นเข้าไปหาคนช่วยคลายฉงนข้างในดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: เอาละค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมละกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาล
0: ค่ะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะเช
1: ิ
0: ญเลยค่ะคะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม่
0: อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่านานทิพช้างคำว่านานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็รับอาสาชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารยามก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแก่จดหมายอ่านนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็นานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของจริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้5พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลัวไอกรได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลัวชายลัวก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะมหาสุรมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ.2039พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ.2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
0: ี่ฮะนี่คือตอนแรกไม่รู้
1: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
0: ทองจังโกเหรอคะ
1: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหฤพุนชัยช่อแฮแช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่งคือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรกที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทตรงนั้นผู้หญิงขึ้นไม่ได
0: ้อ๋อค่ะ
1: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ.1992 500กว่าปี
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏ กิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลยได้ชมกันนะอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
0: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
1: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
0: เงาพระธาตุหัวกลับ
1: ผ้าเขาแขวนไว
0: ้
1: ยอดพระธาตุจะ
0: หัน
1: กลับหัวลง
0: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้ครับ
1: คว่ำลงแบบนี
0: ้
1: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
0: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสลองมาให้ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มินอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามินไปดูได้ไหมคะ
1: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
0: เฮ้คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ

0: คะมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึงยอดบนยอดเศียรประมาณ8ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นศิลปะเชียงแสน
0: ค่ะ
1: คือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
0: 1,500 กว่าปีเลย
1: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่สององค
0: ์
1: องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
0: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
1: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
0: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
1: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต
0: ่
1: ที่จริงไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
0: คนละองค์กันนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ได้คาฉงนไปหลายเปราะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงวนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ตอนนั้นน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นข้าหบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: ั้นเปล่า
1: ฮะ
0: แล้วหนูนั่นไหม
2: บินเหรอ
0: มาแล้ว
2: โอ้ยนึกว่าผีเปล่า
0: ไม่หรอกแต่รอนานก็ค่ะ
2: นานไม่นานก็พี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: น้ำล้นออกมาเลยอ่ะจ้ะ
2: นี่
0: เขาขอ
2: โทษโคโคนัทคูลเลอร์นี่โคโคนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูหลงทางอ่ะ
2: ไปหลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
2: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
2: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามินไปลำปางมาค่ะอาจารย
2: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออาจารย์ไม่ว่างเนาะ
2: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเราม
0: ีของฝากนะ
2: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
2: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
2: ไทยอ่ะ
0: กรุงเทพอ่ะ
2: อุ้ยพระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
2: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
2: นี่อายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
2: เออคูณ3ก็ไปยังเกิดทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะ

0: าจารย
1: ์ถามงี้ค่อยชั่วหน่อยอันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหนูไปฟังตำนานมาเยอะมาก
0: แล้ว
1: ตำนานๆนะลูกตำนานๆอย่าเพิ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
1: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเหียวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ้
1: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะ มันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลย
1: พังลงมาหมดก็เห็นพระพุทธรูปเป็นปูนน
0: ะ
1: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัดศาลาวัดสมัยโบราณมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านเนี่ยมันเป็นเสาโปร่งหมด
0: อ๋อก็เป็นโล
1: ่
0: ง
1: ๆโล่งๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
0: เพราะว่าไม่ได้ออกมาเจออะไรข้างนอก
1: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝนน่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
0: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
1: ้แบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วเนี่ยแดดลมม
0: ันพัด
1: ความร
0: ้
1: อนเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลมจมูกท่านก็กระเทาะ
0: ค่ะ
1: ปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นหินสีเขียวเรียกมรกตหมด
0: เป็นพลอยใช่ไหมคะ
1: เรียกเป็นพลอย
0: มรกต
1: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
0: ก็คือพระแก้วสีเขียว
1: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นน่ะเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้วตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันเกียงลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม
0: ่
1: เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
0: ว่าเจอ
1: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
0: ่
1: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ตรงนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
0: ่
1: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งใช่ไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป
0: เชียงใหม
1: ่ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิดต
0: ื่
1: นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ขวานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
0: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
1: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
0: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างนั้น
1: ใช่พระเจ้าสามฝั่งแก่นี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
0: อ๋อเรียกเป็นผี
1: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายนี่เราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้านผีเรือนถูกต้องท่านบอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
0: มาเชียงใหม่
1: มาเชียงใหม่ถูกต้องอยากกระนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32ปี32ปีพระเจ้าสามฝั่งแกน่ะเสด็จสวรรคตไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม
0: ่
1: ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท
0: ่
1: านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละวาเราก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม
0: ่
1: ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาได้
0: คราวนี้มา
1: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคาร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานซุ้มด้านที่ตะวันออกนี่แหละพระแก้วมรกตเอาขึ้นไปประดิษฐาน
0: ซะ
1: ส
0: ู
1: งไกลเลยอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยบ้านเมืองสงบร่มเย็นผ่านมาประมาณพ.ศ. 2000ไปปลายนะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
0: ไม่มีกษัตริย
1: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหาราชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้รัชทายาท

0: ของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
1: ่
0: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16 17เองเล็กๆหนุ่ม
1: ๆ
0: ทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
1: อ๋อก็คือแยกกัน
0: แยกกันได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
1: า
0: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีมาอยู่ได้ปีเดียวพ่อตาย
1: ก็เลยกลับไป
0: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที่หลวงพระบางก็ได้กลับดีกว่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม
1: ่
0: เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
1: ไปอยู่หลวงพระบาง
0: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเออเก่งมากช
1: ่
0: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพระญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วนะขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พระญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
1: แล้วไม่กลับมาเลย
0: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม่ข
1: ้
0: ามจากเช
1: ีย
0: งใหม่ไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วย้ายราชธานีหนี
1: เอาไม่ได้สู้เหรอคะ
0: ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทร์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทร
1: ์อ๋อองค์นี้นี่เององ
0: ค์นี้อยู่เวียงจันทร์2321บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทร
1: ์
0: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
1: กลับมาสักที
0: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
1: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
0: มีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
1: ่
0: วัดอรุณราชวรารามจะไว้ตรงไหนมันก็ติดกันรั้วเดียวกันนะ
1: เอาว่าไว้ฝั่งเนี้ย
0: วัดอรุณก็รั้วเดียวกันก็ไว้ฝั่งรู้นะฝั่งธน
1: ทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะอาจารย
0: ์ก็ตอนนั้นกรุงเทพมันไม่มีอ่ะพ.ศ. 2325สถาปนากรุงเทพ2326ศรีรัตนศาสดารามเสร็จก็ประมาณ5ปีเศษ6ปีถึงได้เชิญมาไว้ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเท่าไหร่แหละ200กว่าปีแล้ว230กว่าปีแล้ว
1: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์นึงเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลยนี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลปะ
1: ว่าเป็นยุคไหน
0: พระพักตร์กลมหรือพระพักตร์รูปไข่หรือพระพักตร์เหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหินเขี้ยวหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอต
1: ซ์
0: แกะพระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
1: ศอกนึงได้ไหมคะ
0: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตซ์สีขาวองค์ไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมร

0: กฏเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
1: คุณผู้ชมคะหายชะงนแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความชะงนของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายชะงนเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: โอ้ยตายแน
2: ่น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ครสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยนะฮะขอเท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูที่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพบูชาเท้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการลำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมานะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
0: 2ฤดูก่อน2
1: ฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
0: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
1: มันจริงๆก็มีหนาวคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสำเภาอะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู่แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเท่านั้นเอง
0: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
1: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรง3ฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
0: ใช่อาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
0: อาจจะมีนิดนึงแบบว่า
1: หน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่ก็มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
0: ว่า
1: เพราะว่าก็เป็นคนคนนึงที่ได้เคยเห็นพระแก้วมรกตชนิดชิดๆอย่างเงี้ยนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่าน

0: ทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐานรูปจากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวขอเอาฝุ่นพระแก้วมามรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
1: โยก
0: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันเนี้ยมหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
1: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยมั้ยคะ
0: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่านน่
1: ะ
0: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
1: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็
0: ทั้งก้อนแล้วแกะครึ่งเดียวข้างบน
1: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
0: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลยที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว
1: ้
0: พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเนี่ยเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
1: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
0: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคละข
1: ระ
0: หมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็ย
1: ุ
0: บชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลที่5ก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
1: ่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์เพิ่งเบื่อหนูดี
0: ฉงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
1: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้วเนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
0: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซีย
1: ค่ะ
0: นะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ล ฟาแบเช่นายคาร์ล ฟาแบเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ล ฟาแบเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
1: ์
0: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาแบเช่สิเอาหินหยกนี้ไฟมาแกะเป็นพระแก้วมรกตให
1: ้1
0: องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาแบเช่ก็เก่งนะหาได
1: ้
0: หาหยกขนาดนั้นได้หยกเนฟไรท์
1: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
0: ไม่มีรอยเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเคาะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นๆหมดไม่ละเอียดแตกเป็นชิ้นก้อนๆน้องท่านจักรพรรดิจักรพงศ์ก็กราบทูลมาการที่6ก็เสียพระทัยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้นายฟาเบเช่หาก้อนใหม
1: ่เล็
0: กหาได้เล็กกว่าเดิ
1: ม
0: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกต

0: ด
1: ผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวงจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้สำเร็
0: จ
1: พระราชทานนามว่าพระกรกฎน้อยพระแก้วมรกตน้อยองค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าๆเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบเจ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นสลักชื่อไว้
1: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะฮะประดิษฐานอยู่ในพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
0: ที่แตกจากองค
1: ์แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับรู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป๊ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบเจ้นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูป
0: ตามขนาด
1: เล็กใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางลำไพเกิดทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
0: เหมือนกันไหมคะอาจารย
1: ์ไม่เหมือนฮะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่มีอยู่ใช
0: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ
1: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ถูกฆ่าศึกเนี่ย
0: ถูกเผา
1: เอาไปหมดจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพไอ้กรุงเทพชื่อยุยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเราจะมีร่วมกัน
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตสงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้น้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้มิ้นกับจันทร์เผ่าทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียว

0: ขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก่อน
4: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่

0: ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผม

0: ว่าเป็นกระบวนการ pyrolysis นะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยี pyrolysis เนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยี pyrolysis ซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินท์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินท์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biocha Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการ Green Finance ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมี methodology หรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: มากกว่าธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุและพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนัก มันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาร์เราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาร์ในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาร์เนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพื้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
2: พวงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นนะครับไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็น reduction หรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาร์เนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ removal คือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่ solution ก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์ removalนะครับซึ่งไบโอชาร์มันเป็น nature based solution คือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาร์ผมดูแล้วว่าเออแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาร์อย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชาร์นะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือดิจิตอล MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ยไบโอแมสของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบ ฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนนะฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำ

0: ให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทั้งเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองคาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวเนี้ยให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์อีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
0: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาอะคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วจ้าของปูน้องเจล
5: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นมั้ยตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือมั้ยฮะเห็นเรือมั้ยครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
2: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: วันนี้เราจะเรียนเรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับยูโรครับปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagramถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมล์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7. เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
0: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
0: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: คะ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสือรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับ#คำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ Twitter ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200 ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกตถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา

0: TNS ที่พบว่า140ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
1: นักสืบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบมันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลบนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการสื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงไหมมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูปแบบ
2: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
3: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTubeแล้วก็เล่นเกมครับ
2: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
3: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
2: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
3: เสพติดหรอครับ
2: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุข เวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
3: อยากรู้ครับ
2: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
4: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดเองแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้นะครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างหรือยังอย่างเช่นอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
2: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
3: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
2: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินเวลา2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
3: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
2: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
3: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
2: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับคนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
3: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
2: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
3: ไปเลยครับ
0: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pubbing นะครับมาจากคำว่า phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า snapping ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม pubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจผู้สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าครับคุณหมอวรสโชติพิทยาสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไร ซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมฟับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อคู่สนทนานั้นมีสาเหตุมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
5: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่เราไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือการตัวกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้ง2คนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับสองเราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรได้บางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับ
2: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
3: ครับ
2: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับและเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับ และในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
2: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินไหมคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพิมานิมังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพิมานิมังกรในท้ายที่สุดนะคะพิมานิมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยผลักตกผิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาที่มาช่วยเน็กไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามไว

0: แถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
1: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
0: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพิทุมคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีตาคอแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆแล้วค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีพเลยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีพเลยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านะ

0: เด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพิทุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะ
1: นี่เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่าดานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้า

0: ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ได้ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมาค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยนึงนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง

0: แล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูวิเอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูวิทุง
2: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
1: ๆอ้าวครูวิทุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรและก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูวิทุง
2: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพิถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพิถุงส่งหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพิเอิญชาดำเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพิถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าจะว่าชีเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพิถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพิถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต ครูพิถงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพิถง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวเขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพธิ์คือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน 2-3 วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธร

0: ากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
1: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ของได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนตั้งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาธขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกค่ะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับที่นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478 ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี 2500 เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คําสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: ราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
2: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จ

0: ราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยภิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนั่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่างๆนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
3: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
2: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่าง

0: ายตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาภัยภูเบศเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาภัยภูเบศโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
2: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เศียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้เ

0: ปรงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตร

0: คนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตรนี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
1: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
0: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นยามุงกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
3: ศูนย์ประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคํานะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
4: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
3: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
4: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็

0: นะคะที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะ
1: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
2: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
0: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
4: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ลิสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อมั่งกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิว

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
3: เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบ

ัญมีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ช่วยเด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงน่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s t a m e n stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pPIL pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นมั้ยตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือมั้ยฮะเห็นเรือมั้ยครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
1: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: ันนี้เราจะเรียนเรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับยูโรครับปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมุติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagramถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมย์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7. เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าว

0: นอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
2: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
2: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสื่อรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับแฮชแท็กคำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกตถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า40%ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
4: นักสืบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบ ไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลมันออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการสื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงไหมมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูป
2: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
5: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็เล่นเกมครับ
2: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
5: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
2: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
5: เสพติดเหรอครับ
2: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
5: อยากรู้ครับ
2: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
6: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนึงที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลเนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่า การที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับกิจกรรมอื่นๆที่

0: เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกนี้ก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้นะครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างหรือยังอย่างเช่นอาจจะทะเลาะ กับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งต่างแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
1: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
2: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
1: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
2: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
1: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
2: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
1: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับ
2: ครับ
1: คนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
2: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
1: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
2: ไปเลยครับ
3: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pubbing นะครับมาจากคำว่า phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า snapping ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม pubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจคู่สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมพับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อคู่สนทนานั้นมีสาเหตุหลักมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
4: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่เราไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ต อยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากอย่างที่2ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคําว่า Fear of Missing Out คือการตกกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้ง2คนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา
1: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
2: ครับ
1: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับแล้วเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับและในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่ง

0: ข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือน

0: ครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้เหรอ
0: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำน้ำได้
2: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
0: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้ข้อโข55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
0: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
0: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
0: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
2: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วมั้ย
0: ทวดของย่าเล่าให้ฟังต่อมาตอนน
1: ี้ก็ทวดของย่าอีก
0: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
2: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
0: คือ
2: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊กอย่างนี้ถูกต้องคือเขาจะมัดไว
3: ้
1: มัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
3: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอก
2: ที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
3: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
4: า
3: ะ
4: ละเม็ดละเม็ด
1: โอ้ย
4: แก๊บ
1: ปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทำอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
4: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
4: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
3: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
4: มันแล้วแต่ตาล้ม
3: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
4: า
3: ะ
4: เป็นกุ้ง
3: แล้วเราปลดไปเลยไหม

0: หรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
1: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
2: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำมาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
3: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: ปลาก็นั่งเก่งอยู่นะ
3: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
1: เออว่าอย่าโต๊ะโต๊ะหมาก
0: ปูลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
3: เสียงว่าอะไรพี่
1: น
3: ี
1: ่มันร้อง
0: จริง
1: เนี่ยแต่มันโต๊ะหมากปันติดตึงมันร้องตึงโกมาก
3: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงแบบ
1: วางวันเย็น
3: วางตอนเย็น
1: คืน
3: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
3: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันน้องลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
2: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
3: โอ้โหโอ้คุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
4: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่ยังไม่ล่าเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล้ว
1: มันดิบมันดิบ
4: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่นี่นี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัว
0: นี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
2: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: จังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่ใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้งสองอย่างอะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: ต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ได้แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: าตะไคร้นะคะเราก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
1: เนาะน้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใช่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: แกงน้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้ะ
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
2: ะรสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
2: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ๊กดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะ
1: คะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาไหมกุ้งเอาไหม
0: เอาค่ะจ้าไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมาก
4: อมรินทร์ทีวี

0: าพบกับฟุ้งในรายการ That's Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบ

0: มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มฉงนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ
4: อยู่แถวภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดมันเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
5: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวงคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคลายฉงนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าจะคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตทั้งทีจะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ละค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดันเต้านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อทราบมาว่า พระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนี้อยู่ที่วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วเหมือนกัน
1: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
0: ์ค่ะ
1: ว่าเอาปูนครอบไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ครอบปูนแล้วก็ทอออกมาเป็นพระแก้วมรกต
0: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
0: ต้องผ่านลำปางก่อน
1: ผ่านลำปางก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช้างไม่ยอมไปเชียงใหม
0: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
0: คือไม่ยอมไปเลย
1: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: วัดพระแก้วตอนเต้าแห่งนี้พ.ศ.1979
0: ค่ะ
1: มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
0: ค่ะ
1: ต่อมาถึงปีพ.ศ.2011พระเจ้าติโลกราช
0: ค่ะ
1: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่คราวนี้ไปได้ไหมคะ
1: ไปได้
0: ไปได้
1: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้14ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ค่ะ
1: ก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันท
0: น์อ๋อย้ายไปอีก
1: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วมรกตองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาว
0: ค่ะ
1: ก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
0: ขอนำกลับมาน
1: ำกลับมาสู่เมืองไทย
0: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงมาที่
1: ลำปาง
0: จากนั้นไปเชียงใหม
1: ่เชียงใหม
0: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันทน์
1: เวียงจันทน์
0: จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: พระแก้วกรุงเทพ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มินสงวนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้ว
0: อ๋ออย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต้าอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างที่เนี่ยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่

0: งนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมั้ยคะเป็นมณฑปที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นํามิ้นไปชมที่มณฑปหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมณฑปสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่ามณฑปเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามณฑปหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7ชั้นยอด7ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ.2452ตอนนั้นก็พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็เป็นลูกหลานชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
0: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวีเจ้าผู้ครองนครหาลิพุนชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต่าที่วัดดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเดินสูง
0: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหม
1: ที่ดอนแล้วก็เต่าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามะเต่าหมากเต่าถ้าภาษากลางก็ว่าแตงโม
0: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะ
1: ไม่ใช่
0: น้ำเต้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: แต่มาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
0: ค่ะ
1: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
0: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
1: สองว
0: ั
1: ดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าวาด
0: ค่ะ
1: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดว
0: ั
1: ดพระแก้วดอนเต้าเข้ากับวัดสุชาดาราม
0: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
1: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
0: ค่ะ
1: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อน
0: อยู่ในแตงโมเหรอคะอ
1: ยู่ในแตงโม
0: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่าเป็นหินเฉย
1: พระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
0: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดารามนี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
1: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไว้เป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโมแด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้า
0: โอ
1: ้เลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
0: ก็คือไม่เป็นความจริ ง
1: ไม่เป็นความจริง
0: อ๋อแต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
1: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมองดูมาหาที่วัดพระแก้วตอนเต้าเพราะว่านางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
0: ว
1: ที่ตะวันออกของวัดพระแก้วตอนเต้า
0: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอกอกา
0: อ๋อย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
0: ะ
1: มีเจ้าเมืองใส่คล้ายอย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ที่วัดธรรมปังหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
0: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
1: เจริญพร
0: ก็เลยต้องเอาพระแก้ว
1: ไปด้วย
0: ไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ธรรมปังหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
0: อีกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความฉงนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32ปีแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะที่มินได้ไปคลายฉงนกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้วเนี่ยตอนนี้มินก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้สงสัยจะคลายฉงนไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามมินเข้าไปหาคนช่วยคลายฉงนข้างในดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: าละค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมละกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: คร
0: ับ แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาล
0: ค่ะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะพี่เกษมคะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: เป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม่
0: อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่าหนานทิพช้างคำว่าหนานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็รับอาสาชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวหนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารยามก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศในหนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแกะจดหมายอ่านหนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศนั้นเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็หนานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของจริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลัวไอกรได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลัวชายลัวก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะ

0: หาศุลมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ. 2039พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ. 2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
1: ี่ฮ
0: ะ
1: นี่คือตอนแรกไม่รู้
0: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
1: ทองจังโกเหรอคะ
0: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหฤพุนชาวแห่แช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่งคือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรกที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทตรงนั้นผู้หญิงขึ้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ. 1992 500กว่าปีหลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏเกิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลยได้ชมกันอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
1: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
0: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
1: เงาพระธาตุหัวกลับ
0: ผ้าเขาแขวนไว
1: ้
0: ยอดพระธาตุจะ
1: หัน
0: กลับหัวลง
1: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้นะคะ
0: คว่ำลงแบบนี
1: ้
0: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
2: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสลองมาให้ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มินอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามินไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
2: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ

0: มคะมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึงยอดบนยอดเศียรประมาณ8นิ้วครับ
0: เ
1: ป็นศิลปะเชียงแสน
0: ค่ะ
1: คือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
0: 1,500 กว่าปีเลย
1: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่2องค์องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
0: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
1: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
0: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
1: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต
0: ่
1: ที่จริงไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
0: คนละองค์กันนะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ได้คาฉงนไปหลายเปลาะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงวนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียง

0: ีแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
1: ตอนนั้นน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นข้าหาบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างจะดีวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: นั้นเปล่า
1: ฮะ
0: แล้วหนูนั่นไหม
1: บินเหรอ
0: มาแล้ว
2: โอ้ยนึกว่าผีเปล่า
0: ไม่หรอกนานแล้วนานแล้วค่ะ
2: นานไม่นานก็พี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: อู้น้ำล้นออกมาเลยอ่ะจ้ะ
2: นี่
0: เขาขอโทษ
2: โคโคนัทคูลเลอร์นี่โคโคนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูหลงทาง
2: ไม่หลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
2: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
2: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามิ้นไปลำปางมาค่ะอาจารย
2: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออาจารย์ไม่ว่างเนาะ
2: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเรา
0: ของฝากนะ
2: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
2: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
2: ไทยอ่ะ
0: กรุงเทพอ่ะ
2: พระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
2: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
2: นี่อายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
2: เออคูณ3เข้าไปยังเกิดไม่ทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะอาจารย
2: ์ถามงี้ค่อยชั่วหน่อย
0: ค่ะ
2: อันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหรือไปฟังตำนานมาเยอะมาก
0: แล้ว
2: ตำนานนานนะลูกตำนานๆเดี๋ยวพึ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
2: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเฮียวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ้
2: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะ มันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลย
2: พังลงมาหมดก็เห็นพระพุทธรูปเป็นปูนน
0: ะ
2: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัด
0: ค่ะ
2: ศาลาวัดสมัยโบราณมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านเนี่ยมันเป็นเสาโปร่งหมด
0: อ๋อก็เป็นโล
2: ่
0: งๆ
2: โล่งๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
0: เพราะว่าไม่ได้ออกมาเจออะไรข้างนอก
2: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝนอ่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
0: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
2: ้แบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วนี่แดดลมมันพัดความร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวจมูกท่านก็กระเทาะ
0: ค่ะ
2: นี่ปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นหินสีเขียวเรียกมรกตหมด
0: เป็นพลอยใช่ไหมคะ
2: เรียกเป็นพลอย
0: มรกต
2: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
0: ก็คือพระแก้วสีเขียว
2: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้วตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันยังลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม
0: ่
2: เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
0: ว่าเจอ
2: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
0: ่
2: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ทางนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
0: ่
2: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งใช่ไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป
0: เชียงใหม
2: ่ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิด
0: ตื่
2: นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ขวานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
0: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
2: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
0: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างไร
2: ใช่พระเจ้าสามฝั่งแกนี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
0: อ๋อเรียกเป็นผี
2: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้านผีเรือนถูกต้องท่านบอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
0: มาเชียงใหม่
2: มาเชียงใหม่ถูกต้องอยากกันนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32 ปีพระเจ้าสามฝั่งแกน่ะเสด็จสวรรคตไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม่ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละว่าเราก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาได้
0: คราวนี้มา
2: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคาร
0: ค่ะ
2: พอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานซุ้มด้านที่ตะวันออกนี่แหละพระแก้วมรกตเอาขึ้นไปประดิษฐาน
0: ซะ
2: ส
0: ู
2: งไกลเลยอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยบ้านเมืองสงบร่มเย็นผ่านมาประมาณพ.ศ.2000ไปปลาย
0: ค่ะ
2: นะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
0: ไม่มีกษัตริย
2: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหารัชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้รัชทายาทของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
0: ่
2: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16-17เองเล็กๆหนุ่ม
0: ๆ
2: ทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
0: อ๋อก็คือแยกกัน
2: แยกกันได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
0: า
2: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีได้ปีเดียวพ่อตาย
0: ก็เลยกลับไป
2: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที
0: ่หลวงพระบาง
2: ก็ได้กลับดีกว่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม
0: ่
2: เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
0: ไปอยู่หลวงพระบาง
2: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเก่งมากช
0: ่
2: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพระญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วน
0: ะ
2: ขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พระญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
0: แล้วไม่กลับมาเลย
2: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม
0: ่
2: ข
0: ้
2: ามจากเช
0: ีย
2: งใหม่ไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วย้ายราชธานีหนี
0: เอาไม่ได้สู้หรอคะ
2: ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทน
0: ์อ๋อองค์นี้นี่เององ
2: ค์นี้อยู่เวียงจันทน์2321บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทน
0: ์
2: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
0: กลับมาสักที
2: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
0: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
2: เอามีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
0: ่
2: วัดอร
0: ุ
2: ณราชวรารามจะไว้ตรงไหนมัน

0: ดที่นั่นมาเท่าไหร่แหละ
1: 200กว่าปีแล้ว230กว่าปีแล้ว
2: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์นึงเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลยนี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลปะ
2: ว่าเป็นยุคไหน
0: พระพักตร์กลมหรือพระพักตร์รูปไข่หรือพระพักตร์เหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปน
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหินหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอต
2: ซ์
0: พระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
2: สอกนึงได้ไหมคะ
0: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตซ์สีขาวองค์ไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงหรือไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมรกตเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
2: คุณผู้ชมคะหายชะงนแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความชะงนของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายชะงนเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: โอ้ยตายแน
3: ่น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ครสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยนะฮะขอเท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูที่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการลำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมา

0: ะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
1: 2ฤดูก่อน2
0: ฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
1: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
0: มันจริงๆก็มีหนาวคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสำเภาอะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู
1: ่
0: แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเท่านั้นเอง
1: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
0: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรง3ฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
1: ใช่อาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
1: มีนิดนึงแบบว่า
0: เนี่ยหน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่ก็มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
1: ว่า
0: เพราะว่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เคยเห็นพระแก้วมรกตชนิดชิดๆอย่างเงี้ยนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่ไอ้สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1นะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐานรูปจากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวขอเอาฝุ่นพระแก้วมามรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
1: หยก
0: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรอยหรือรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันนี้มหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
1: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยไหมคะ
0: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่าน
1: อะ
0: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะ
1: oh.
0: เป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระ
1: oh.
0: ใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
1: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็
0: ทั้งก้อนและแกะครึ่งเดียวข้างบน
1: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
0: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลย
1: oh.
0: ที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว
1: ้
0: พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
1: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
0: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคลอะขระหมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็ย
1: ุบ
0: ชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
1: ่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะพุ่งเบื่อหนูดี
0: ฉงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
1: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้ว

0: เนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
1: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซีย
0: ค่ะ
1: นะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ล ฟาแบเช่นายคาร์ล ฟาแบเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ล ฟาแบเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
0: ์
1: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาแบเช่สิเอาหินหยกเนฟไรมาแกะเป็นพระแก้วมรกตให
0: ้
1: 1 องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาแบเช่ก็เก่งนะหาได
0: ้
1: หาหยกขนาดนั้นได้หยกเนฟไร
0: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
1: ไม่มีรอยเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ได้แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเนี่ยเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเคาะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นหมดไม่ละเอียดแต่เป็นชิ้นก้อนน้องท่านจักรพงศ์ก็กราบทูลมาการที่หกเสียพระไทยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้นายฟาเบเช่หาก้อนใหม
0: ่
1: เล็กหาได้เล็กกว่าเดิ
0: ม
1: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกตผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวงจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้
0: สำเร็จ
1: พระราชทานนามว่าพระแก้วมรกตน้อยพระแก้วมรกต
0: น้อย
1: องค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าๆเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบเช่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นสลักชื่อไว้
1: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะครับประดิษฐานอยู่ในหอพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
0: ที่แตกจากองค์
1: แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับรู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป๊ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบเช่นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูป
0: ตาม
1: ขนาด
0: เล็ก
1: ใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางลำไพเกิดทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
0: เหมือนกันไหมคะอาจารย์
1: ไม่เหมือนฮะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่
0: ม
1: ีอยู่ใช
0: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ
1: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ถูกข้าศึกเนี่ย
0: ถูกเผา
1: เอาไปหมดนะจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพไอ้กรุงเทพชื่อยุธยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเราจะมีร่วมกัน
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกต สงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้น้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
2: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีค

0: ุ๊กรถอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll, right,
1: be,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: Thai Delicious bye bye
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรม

0: พระพุทธรูปประทานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่เหรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
2: โอ้เงือกยิงแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมีย
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่โจกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่โจกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินเนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินเนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
3: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูกสองคู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบข้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
3: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือการครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
1: ทอดก็ได้ครับ
0: ทอดเลยนะครับ
1: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3อ้านี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
1: ปลาสร้อยน้ำเงิน
0: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหม
1: ได
0: ้ประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาไป

0: ต้มยำอร่อย
1: โอ้ทำเค็มก็อร่อย
0: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
1: เด็ดดี
0: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
0: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได้2โล
0: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
0: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 3โลประมาณ3โลครึ่ง
0: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
0: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้
3: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกง

ียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชิดาลองจะใช่เสริมไหม
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉิดฉายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: กระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนน้าตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่

ตับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ราเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดอนยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสน

0: เพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นี้จะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเกลือเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะ

0: ได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆนักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงขั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงขั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงขั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: น้องมีความกล้าเลย
2: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
3: พืชสม
2: ุ
3: นไพร
2: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก็สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
4: สวัสดีค่ะเด็ก
5: ๆ
2: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูออนอนงเชิญได้เลยค่ะคุณครูออนอนงเชิญค่ะ
4: อันนี้อะไรคะ
5: ตาไคร่ค่ะ
4: บ้านใครปลูกบ้าง
2: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
4: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
2: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
5: หอม
2: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
4: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
5: พริกสดค่ะ
4: พริกสดนะคะ

0: ช้ารอให้เราไขว้คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรอีกคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โยทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรพัฒน์ภูสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4/2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59ครับ
3: 59ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุนสูงครับ
3: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
4: เคยครับ
3: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
4: ที่ตลาดครับ
3: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
4: ดีใจครับ
3: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
4: เพราะการความเรียนรู้ครับ
3: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
4: ทำอาช
3: ี
4: พคร
3: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
4: ที่โรงเรียนครับ
3: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
4: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขา

0: ทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
1: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
1: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรเอ่ย
1: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
1: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
1: ช่วยผัด
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
1: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
2: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
2: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
2: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
2: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆบ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
2: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
2: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
2: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
2: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
2: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
2: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
2: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
2: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
2: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำงาน
2: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
2: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
2: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
2: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ1 2 3
3: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการส

0: สอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
1: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับจากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Original. ข้าวเป็นธัญอาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
2: จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเราในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกขบวนการ4ขบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม
2: ่
3: เชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็จะ
2: จะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: ว
2: น่ากล
3: ั
2: วเชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่ขบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4ขบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: ถูกต้องครับ
3: ก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซ

0: ตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
0: Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
0: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอีกอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะ

0: ต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
1: ้ครับผม
0: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
1: ปุ่มสีแดงๆ
0: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะตอนก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์ซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
1: oh.
0: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่า uh-huh. นะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้ว เครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน
1: ค่
2: ะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางภาษาทั้งชาวเขมรลาวและชาวกุยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยมีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่าภาษากุยจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอญเขมรกลุ่มกะตูเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวอักษรเขียนมีระบบเสียงคำวลีและประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะแต่สำเนียงบางครั้งแตกต่างกันโดยเฉพาะหากให้ระบบเสียงเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น2ใหญ่คือกลุ่มกุยและกวย
1: ก็คิดว่าการที่เราจะอนุรักษ์ภาษากุยไว้หรือป้องกันการเรียกว่าสูญหายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีคนพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นตัวเขียนก็เลยคิดพัฒนาตัวเขียนนะครับประดิษฐ์ตัวเขียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเพราะการใช้ตัวอักษรอื่นแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษเองมาเขียนเนี่ยก็จะไม่สื่อเนื่องจากว่าภาษากุยมีวรรณยุกต์6ชั้นครับซึ่งมากกว่าไทยไทยจะมีแค่5ชั้นแต่กุยจะมีอยู่6ชั้นนะครับตัววรรณยุกต์แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสะกดกับตัวสระครับตัวสะกดบางตัวเราอาจจะใช้ตัวควบถึง3ตัวอย่างเช่นคำว่าตัดซึ่งแปลว่าซื้อขายเนี่ยครับนะสมัชอย่างเงี้ยครับก็จะมาเหลือคำว่าสมัชในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ภาษาอื่นไม่สามารถจะตอบโจทย์ที่เป็นตัวสะกดข้างหลังได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีตัวสะกดหรือตัวเขียนของตัวกุยขึ้นมาให้ได้อย่างเพื่อที่จะสื่อภาษาที่ถูกต้องได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครบก็เลยเกิดกำเนิดอักษรกุยภาษากุยเนี่ยขึ้นมาเมื่อประมาณปี59ครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดตัวอักษรที่วัดนี้ก็คือที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรกครับคือโบราณเนี่ยเราพูดกันต่อๆกันมาว่าภาษากุยตัวเขียนมีแต่โดนสุนัขเอาไปกินหมดแล้วโดยตำนานที่เล่าๆกันมาก็คือมีคนให้ทำตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เขียนบนหนังสัตว์ชนิดนึงเสร็จแล้วสุนัข ก็ไปเอาหนังนั้นไปกินภาษากุยก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลยคิดว่าในการที่จะให้ภาษามันคงอยู่แล้วก็

0: ประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับไว้ใช้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่11ละนี้สำหรับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถในอนาคตสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเพราะว่าอยากให้เขียนเรียนรู้ด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับ
1: นอกจากการที่ชาวกุยในพื้นที่ใช้ภาษาของตนเองในชีวิตประจำวันแล้วการที่ภาษากุยกวยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2558ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งหมดแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ก็ยังสามารถเผยแพร่ภาษาเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ผ่านการพูดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย
0: ก็คงเหมือนกับภาษาทุกภาษาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเอาไว้สำหรับสื่อสารกับหนึ่งละชาติพันธุ์กุยเนี่ยแน่นอนในอนาคตสองก็คือพ่อแม่สำคัญมากคือว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออ้าวคุณไปเรียนหนังสือเป็ดคิดว่าตัวเองเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่จะเรียนรู้บางทีพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีภาษากุยอยู่คุยได้ก็คุยสื่อสารกับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสังคมในบ้านเองครับจะไม่เกิดการแปลกแยกว่าไอ้ลูกพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งคนละเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเชื้อชาติเดียวกันไหมนะครับอันนี้ก็คงมีความสำคัญระดับนั้นด้วยครับการพูดยังมีอยู่ครับต้องบอกได้เลยว่ามีอยู่นะอันนี้คือเราอย่างผมจะพูดภาษากุย 100% ที่บ้านหลานๆก็ยังพูดได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังพูดได้แต่ตัวเขียนเนี่ยยังไม่ได้ขยายไปถึงขนาดนั้นนะครับตัวเขียนเองกำลังเอาเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบก็คือที่นี่ครับโรงเรียนตะเคียนกุยวิทยาครับแต่หลายโรงเรียนกำลังติดตามแล้วก็ติดต่อว่าจะเอาไปเข้าสู่โรงเรียนอย่างไรดีแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นระดับประเทศในเรื่องของพรบชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มันก็เป็นสิ่งนึงที่กุยเองก็มี right หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเอาภาษาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันประกอบกันไปก็ได้การนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าตัวนี้เองเราก็คือพูดง่ายๆว่าคือกระตุ้นให้มีคนเริ่มหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้หลายคนกำลังขออยากเรียนครับซึ่งตัวผมเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้อยมากก็จะโพสต์ออนไลน์ทุกวัน A word a day in Gui เนี่ยครับก็คือภาษากุยวันละคำมีอยู่ใน Facebook ของผมทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เกือบ600คำแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยในอนาคตก็คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับบทเรียนต่างๆพวกนี้ไปต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นอนาคต
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนองยังฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มชาติพันธุ์กุยว่าให้อนุรักษ์ภาษาของตนเองด้วยการเริ่มสอนภาษากุยให้กับลูกหลานมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกันและอนุรักษ์ให้คงอยู
0: ่ก็หนูแม่เพมโพกันเจ้าซ้ําซ้ายแน่ภาษาป้องให้แน่บ่มงบิว้าวจีตุตาจีนังมะแน่ไอ้กะจิงแปดฮะบ่มงบิว้าวไอ้กะจิงแปดไอ้กะจิงบิกูนังพงให้และมงกัดกุ้ยมงบิว้าวกุ้ยมงก็บิแม่นกุ้ยแล้วบ่นะไกลบเจ้าจุยกะเนียว้าวภาษากุ้ยอันดิงรึงว้าวนางแซมซ้ายว้าวนางอนุอแมะเปโบเนี่ยว้าวภาษากูบืนต่างชิมแห่งอ้อแต่ปิแปลไปมวงบีเบียว้าวซิมว้าวบืนมวงจริงว้าวซิมกับว้าวบืนมวงจริงว้าวอังกฤษมวงกับว้าวจิ๋วว้าวบืนดาลแห่งอ้อความหมายก็คือว่าอยากให้ชาวกูยทุกท่านนะครับได้รู้ว่าภาษากูยเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อเราเองชัดเจนว่ายังเป็นกูยอยู่แล้วก็ที่สำคัญสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องของเราในการประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันในอย่างดีไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดได้หลายภาษาเพราะพูดหลายภาษาได้ก็ยิ่งดีพูดไทยต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่เป็นเมืองไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีเลยมันจะทำให้เรากว้างมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเชิญชวนนะครับว่าจริงๆแล้วให้กลับมามองจุด

0: นี้แล้วก็เริ่มสอนภาษากุยที่บ้านนะครับจะสอนด้วยคำพูดก่อนก็ได้แล้วก็เติมด้วยภาษาเขียนด้วยในอนาคตได้ก็ยิ่งดีครับ
1: ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกุยทั้งการดำรงชีวิตเครื่องแต่งกายลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนการสร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ได้และยังถือเป็นการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย
2: ที่ตรงนี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งครับคือว่าวัฒนธรรมกินได้คำว่าวัฒนธรรมกินได้หมายความว่าเราเอาเรื่องของโบราณนะครับเรื่องของโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นนะครับคือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อชาวกุยเนี่ยเป็นเสื้อที่มีลายลูกแก้วเนี่ยลายเฉพาะของชาวกุยเลยเดิมก็คือเขาใส่แบบชาวบ้านธรรมดาเราก็ประยุกต์ตัวนี้มาเป็นชุดที่เรื่องของโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนะใส่ไปทำงานใส่ไปงานทุกงานได้ทุกบ้านเรือนหรือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่ในเสื้อตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเนี่ยนี่คือกุยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะลายเสื้อในสีดำเหมือนกันแต่ว่าลายเซลล์อันนี้จะบ่งบอกถึงพื้นที่อย่างถ้าเป็นลายเซลล์นี้อำเภอสองท่ากุยสองท่าถ้าเป็นอีกลายเซลล์หนึ่งก็จะเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกษเนี่ยก็จะแยกกันสิ่งที่เรามองเรื่องการพัฒนาแหล่งเที่ยวนี้เนาะก็ถือว่าเราให้เด็กๆส่งเสริมนะครับในการแต่งกายตั้งแต่เด็กโรงเรียนเขาจะมีชุดการแต่งกายเป็นของชาวกุยเลยนะครับส่งเสริมแต่เด็กคนระดับกลางแล้วก็คนระดับสูงอายุซึ่ง3ช่วงอายุคนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่เกือบจะ 100% เขาเป็นชาวกุยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้สำหรับการท่องเที่ยวเนาะที่เราดึงดูดคนมาก็คือเรามีการออกแบบและวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับด้านของการแต่งกายประเพณีแกมอซึ่งเป็นจุดเด่นครับเขาแกนมอก็คือเป็นถึงการประเพณีที่การรักษาคนซึ่งสามารถแสดงออกในการสื่อออกไปนะครับก็คือการลำการลำตัวนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่การมาเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าในการแสดงแกนมอก็จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับและการรักษาคนอันนี้คือมาสมรวมกันซึ่งจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งคือแม่เหล็กนะครับที่โดยเฉพาะแกนมอก็ถือมีชื่อเสียงของชาวชุมชนชาวกุยตะเคียนนะครับก็โด่งดังแล้วก็มีโอกาสไปแสดงหลายที่การแสดงหลายที่หมายความว่ามันเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้มาสัมผัสสถานที่จริงๆว่าที่นี่มีอะไรน่าสัมผัสนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทยยังคงได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกุยยังคงอยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ตลอดไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไร
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ตั้งออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
7: That's great. Awesome. We help you. Oh, you help me. Oh, thank you so much. Thank you so much.

0: thank you. Yeah. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
7: ร้อย
6: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
6: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: อามานิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากพี่ธงชัยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมๆแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เติมก้อนน้ำมาเติมฝานี่มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้เดี๋ยวถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นอ้าวเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอรี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ำตาล1ลิตรทำไมต้องใช้กากน้ำตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทำงานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ำตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ำต้อง1จุลินทรีย์1ลิตรกากน้ำตาลลิตรนึงวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 1 13อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอีกแล้วขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอรี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ำได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ำก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจำฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้

0: มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดไปขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังอย่างเดียวเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ำมาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันเองก็มันจะขึ้นฝาสวยหอม
1: แล้วพอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปใช้เนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร
1: ่
0: ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งอาทิตย์กิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ำ2เราเช็คสีน้ำถ้าสีน้ำยังเขียวแบบยอดฟางอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ำเข้มจัดอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลงถ้าขาวจัดเพิ่มจำนวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เนี่ยเราต้องดูสีน้ำเป็นหลักกับ pH ของน้ำเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ำเนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งง่ายมากเรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะไร่หว่านให้ทั่วหว่านให้ทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปสัก50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาร200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดpHน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมุติว่ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมไปอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ 7.5 ก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่เพราะทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5วัน4-5วันสูงสุดจืดแน่นอนชัวร์100%ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียวเราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: ีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

มาถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากข่อยนะครับน้ำใช้ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่ข่อยน้ำเดือดเราก็จะสับข่อยข่อยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้านพอน้ำเดือดแล้วก็มันจังหวะเราไปสับข่อยเสร็จพอดีก็เอามาใช้กิ่งข่อยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องสกัดด้วยการต้มลงไปเลย

น้ำเดือดเดือดพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ว่าเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมไปประมาณ1นาทีก็หายใส่ลงไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอลก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นท์เราเติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปก็ดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากข่อยข่อยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็100กว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพสลาซึ่งใบเพสลาก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนั้นใบขนาดกลางๆเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกงั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับแต่ละทีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนๆพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเกลี่ยได้ง่าย

เรียบร้อยครับเท่านี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเนี่ยเขียนมันกรอบๆเลยกรอบละในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงทานชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับนั้นถ้าควรจะเอามาคั่วทำเป็นชาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนนะในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระธุดงค์สมัยแต่ก่อนนิยมใช้ใบข่อย

นับวันนะครับพลังงานนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษ

0: วัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานั่งใช้ประโยชน์ได้หมดเลยงั้นเราจะไปดูกันเลยมัน200ลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับยอดส่วนลงมา2มีอิฐบล็อก8ถึง10ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มควันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะก็ดัก4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว4ถึง6เมตรได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทำเตานะครับตัดผ่าทำเตาแล้ววัดจะขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ประยุกต์ใช้แล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็ผ่ากว้าง8ถึง10นิ้วเพื่อใส่ฟืนเข้าไปแค่นี้เตาเราก็มีแค่นี้นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็มีการทางการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูนะครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินให้เต็มอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันความนี่มันก็ทำให้เราติดยากด้วยถมหินเสร็จแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับเมื่อเราวางเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับอย่าให้ก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับแล้วเสร็จแล้วเราวางอีกบล็อกขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็จะอิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับเมื่อทําหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทําหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสิในรูปของตัว Y นะครับแล้วก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เมตรนะยาว1เมตรวางลงไปบนอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัว Y ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราก็จะถมทรายทำผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจากถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายๆอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซนมันจะได้มีช่องอากาศใช่ไหมครับเห็นไหมมีช่องอากาศพร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80ถึง85องศาก็จะเกิดกระบวนการควันบ้าความจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับจะช่วงนี้เราจะไม่ได้สารอาหารมันจะไม่ได้คุณภาพของน้ำส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับ

านของเรานะครับประโยชน์อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถไปหุงต้มปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมเหลาดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่สองก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นทานดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่3ก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นถ่านแหลกๆนะครับที่อยู่ก้นถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพดินด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับถ่านอย่างที่4ถ่านเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มขวัญไม้นะครับอันนี้พวกขวัญไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่น้ำส้มขวัญไม้เมื่อเราได้พบเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้ประโยชน์เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่กระหม่อมดำเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืชทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

0: การทำสบู่ทานนะครับการทำสบู่เนี่ยก็มีส่วนผสมคือมีทานนะครับผงทานแล้วก็กรีซาลีนนะครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเนี่ยมันจะเกิดฟองนะครับแล้วก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่น้ำส้มควันไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยในระบบของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงแบบนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันอันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะง่ายๆ1ช้อนโต๊ะบนพูนเลย1ส่วนนะครับ1ส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่จะบดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกการพูนะครับดอกการพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับมันจะร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่งส่วนอย่างนี้กวนให้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้กวนให้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับตอนนี้เราได้สูตรจาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของคันทานเนี่ยนะครับ
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับ

นอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: ทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแม่ไหมได้ไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
1: มันบอกครับ
2: มันไม่โลก
1: มันวันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
0: ลูกสาวก็คิดถึงลูกก็คิดพ่อจะได้สาวมาใส่ก็บอกว่าแล้วแต่ต้องการจะซ
3: ื้อเลยเนาะจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเดียว
0: จะได้พ่อมาแม่อยากให้มามาทำไม
2: อยากให้พ่อหนูว่านไม่อยากให้พ่อกับมาค่ะกับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกลูกก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
4: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันแค่มันหน่อย
6: เมียกระเดียงไปแล้วเว้ยบ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับดูดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเรื่อย
4: เออ
6: คุณได้3-4 ถุงยังมาวันนี้

0: อ้วกขึ้นอยากไปมาล
1: าเอาเงินมาทำอะไร
0: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
0: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: คืนหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะอยากเป็นคุณหมอเป็นห
5: มอเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
6: เป็น

0: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้อย่างน้อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ละตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
1: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
2: บ่อยมาก
1: มาทําอะไรอ่ะมาทำอะไร
2: หาหอย
1: หาหอยหอยอะไร
2: หอยคัน
1: หอยคันเอาไปทำอะไร
2: เอาไปเล่น
1: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
2: เยอะ
1: เยอะเท่าไหร่
2: ได้ร้อยตัว
1: ขนาดนั้นเลยเหร
2: อ
1: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
2: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
1: สนุกไหม
2: สนุก
1: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
2: อยู่โขงสนุก
1: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
2: รู้แล้ว
0: หลังได้รับมาดีเลยปลา12ตัวหลังได้รับมา
3: ดักมาจากมือเหรอครับ
0: 3 4เดือน
3: โอ้โหแต่12ตัว
0: ใช่12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
2: แม่ทำงาน
4: งานอะไร
2: งานรับจ้าง
5: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
6: ยุ่งหมดเลยนะไปเที่ยงเอา
7: ไปเที่ยงเติมเอาไป
8: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเที่ยงหน่อย
9: น้ำแข็งลูกคนเดียว
10: ครับ
2: อังกอไก่
4: เฮ็ดเรื่องโก
2: หกกระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่เลยตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็นี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ได้ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลเนี่ยแหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้

0: ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
1: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่า

0: รพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างอุทยานจุดบังรับเป็นแรงรวมของทีมชาติทั้งดีขนาด

เมื่อเข้าถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ผู้คนหลากหลายพื้นที่ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพผมอยากพาคุณไปรู้จักกับย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงกรานต์และนางงามวิสุทธิกษัตริย์ครับ

สวัสดีครับรายการจากร่างสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนนเองด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจะหลดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยตรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามนะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่

0: กันต่อเนื่องมาแล้วหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับแล้วแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักปีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ชนะเลิศในการประกวดเป็นทีวีสงกรานต์ประจำปี2533ของชาววิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลข
2: นางสาวนุชนาสันติวารังคูลค่ะ
3: คนเก่าคนแก่ย่านนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยมเจ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุรามได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนก็มาร่วมงานมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
4: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จตรงนั้นน่ะมันมีวัดหลายตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมคะแล้วย่านที่แบบคนอยู่รอบๆอ่ะมันก็มีวัดอะไรอ่ะวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคนนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตรงจุดเนี้ยเขาก็คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆอ่ะที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองอ่ะการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง
5: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุทธิกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ารู้เพราะวิสุทธิกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ลิงไซอ่ะก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกอยู่เรียนเดียวกันคุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิสุทธิกษัตริย์หน่อยเถอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ไซน์แล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุทธิกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอ๊ะสงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันเนี่ยข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยจปลอะไรแถวเนี้ยนี่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตนตีนสะพานวิสุทธิกษัตริย์นะคะสถานที่ที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ย

0: มันเป็นวันที่ลูกหลานกลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยบอกเอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินประกวดอย่างกับเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะอ่ะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตักบาตร
1: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

0: การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันหยุดถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาดกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอาเก้าอี้มาแล้วการพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ํามันก็ถังน้ํามันมาเรียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี่ยก็ไอ้เต็นท์เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้วิสุกษัตริย์เชิญมาร่วมบุญอ่ะรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทํางานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกอบพระเจดีย์ทรายมีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
2: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
3: บริเวณย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยทหารบกเทคนิคทหารบกตอนแรกๆนะคะและในระหว่าง2ฝั่งถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านผานนะคะบ้านผานบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่ติดกับวัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพูองอ่างเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าตรอกบ้านผานคือทำผานย่านที่ทำพานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
4: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่อเรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับ

0: ระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนทำลวดลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตาสองเตาเตาเนี่ยสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมอะฮะหลอมเงินด้วยเบ้า
1: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตอกบ้านพานมานานแล้วและมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทองแต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับการดุลลายพาน
2: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะคือพอคนเคี่ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหยียบพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อรุนลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนน่ะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
3: ้
2: ใช่ไหมคะเขามีวิธีขัดของเขาอะค่ะมันทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบหนึ่งอะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
3: เป็นเดือนเลย
2: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็กนะคะป้าหมูยังเคยเหยียบพื้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบขันนะเขาวางอยู่ก็มาเหยียบอย่างเงี้ยถึงได้รู้ว่าการทำของพวกนี้มันทำนานนะคะ
3: ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเวลา
2: ใช่ทำนาน
0: แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หาไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรตรีกรงกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวดแล้วก็บัดกรีขอบแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
1: ขนานพันรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขนานพันรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขันน้ำพันรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
4: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอะซึ่งลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็มันเห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงคนกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตักทำบุญตักบาตรนะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้ๆสงกรานต์อ่ะเอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่เราก็เคยทำอยู่แต่มายุคนึงเราก็เห็นแม่เราอ่ะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูเราก็จะเคาะเอามีแม่ก็เคาะแกล้งเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าเราก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมัน

0: ย้อนวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
1: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งรถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้ อย่างร้านทำเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทำเบาะรถอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นไหมมันฟ้างไหมตรงนี้เตะตะก้อตรงนี้เตะตะก้อแล้วก็มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายอ้อยฟั่นขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
0: เหมือนในช่วงวันงานใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คนจะมากันเยอะเลย
0: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
1: ใช่เนี่ยแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้วมันลำบากหมดเลยก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสือไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นน่ะมันหมดไปแล้วพระราม8ลงมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้เพราะจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้พื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
2: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำสะพานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบชุมชนมันแตกสานซ่านเซนอ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยอ่ะมันทำใหเรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
3: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีผลกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์เนี่ยจะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิสุทธิกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทําสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป
0: สำหรับผมการพัฒนาเมืองในย่านเมืองเก่าทุกๆย่านนะครับไม่เฉพาะแต่กับวิสุทธิกษัตริย์จำเป็นต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวแล้วก็สืบทอดมาจากอดีตและหลายครั้งที่ผ่านมาเราพัฒนาเมืองโดยละเลยอัตลักษณ์ทำให้อัตลักษณ์สำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหายไปอย่างเช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิสุทธิกษัตริย์ได้รับผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
3: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่างในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับ

แล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: สมัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงหนังที่นี่มี3โลมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพาน
1: หลังโรงหนังเสริมกรุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเรื่องกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมล์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเฉลิมกรุงนั่นแหละ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area, the atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคต

0: คตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วน

เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนฮะอันนี้